0: าติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสองโครงการสำคัญของกรมทางหลวงชนบทได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเชื่อมตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงคาดว่าจะลดระยะการเดินทางได้ประมาณ80กิโลเมตรจากเดิมราว2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรจะช่วยลดปัญหาการรอแพขนานยนต์ในช่วงวันหยุดและเทศกาลจากเดิม 2-3 ชั่วโมงเหลือเวลาข้ามพื้นที่ประมาณ2นาทีเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้ง2โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: อิสมาอิล อัสซาร์ผู้เล่นตัวรุกริมเส้นทีมชาติเซเนกัลได้สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแฟนบอลรวมถึงผู้บริหารทีมคริสตัลพาเลซแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาด้วยความพยายามกดดันทีมต้นสกัดให้ปล่อยตัวตนเองไปค้าแข่งร่วมกับหงแดงลิเวอร์พูลก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้โดยนักเตะวัย28ปีซึ่งใช้การแสดงออกแบบอารยะขัดขืนด้วยการลบข้อความโพสต์และที่เกี่ยวข้องกับคริสตัลพาเลซออกจากอินสตาแกรมของตนเองขณะที่ยังเก็บโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติเซเนกัลเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าซาต้องการอำลาทีมเซลฮอร์สปาร์คอย่างมากที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์แอสตันวิลล่าเปิดวิลล่าปาร์คแพ้อาร์เซนอลแชมป์เก่า 0-1ผลการแข่งฟุตบอลลาลีกาสเปนโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่1-0บาร์เซโลน่าชนะรายโยเบเยเกโน5-2ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีเลเช่แพ้โรม่า0-4อาตาลันต้าชนะโบโลญญา1-0ผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งบรากาชนะวิตอเรียกิมาไรส์1-0และเบนฟิก้าชนะเอสโตเรล2-1ขณะที่ผลการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสเตฟานอสซิซิปัสนักเทนนิสมือ53ของโลกจากกรีซชนะอัลเทอร์ฟิลผู้แข่งชาวฝรั่งเศสมือ11ของโลกและเป็นมือ10ของรายการ 3-1 เซต 4-6 7-6 ท้ายเบรก 7-3 6-1 และ 6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่วานนี้ติดตามความคืบหน้าขุดลอกตะกอนดินหน้าประตูระบายน้ำหน้าขวนคลองร.1เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำกำชับทุกหน่วยทำงานร่วมกันไม่แบ่งแยกกระทรวงวันนี้ครม.เตรียมอนุมัติหลักการการทำประกันอุทกภัยให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนเสนาธิการทหารบกเผยวงแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ราบรื่นหน่วยงานรัฐเตรียมสารต่อรับระมัดระวังประเมินการก่อเหตุช่วงวันชาติมาเลเซียวันก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงกรมการสัตว์ทหารบกและหน่วยม้าส่งประจำพระองค์ติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์และการพัฒนายกระดับศักยภาพการดูแลสัตว์ทางทหารอุตุเตือนภาคเหนือและอีสานฝนตกหนักถึงหนักมาก 3-6 กันยายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ระดมกำลังฟื้นฟูดูแลประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังประสบอุทกภัยโตโยต้าลงทุนกว่า 9,000 ล้านตั้งโรงงานในเวียดนามผลิตรถยนต์ EV คาดผลิตได้ปีละ 52,000 คันญี่ปุ่นจ่อขึ้นราคาอาหารและเครื่องดื่มเกือบ 5,000 รายในกันยายนมากสุดในรอบกว่า 3 ปีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณว่านัทมนต์วัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้เปิดเพลงเพราะมากเลยนะฮะล่องใต้อาจารย์สุธีครับ
0: ครับล่องใต้ก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะเป็นการต้อนรับคณะรัฐมนตรี
1: ใช่ครับ
0: ที่มีครม.สัญจรทางภาคใต้ในห่วงช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับเป็นอธิการข่าวนำเสนอเรื่องราวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับติดตามรับชมกันได้สดๆในขณะนี้ไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของครม.เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเข้ากับบทเพลงเรามีเรื่องของมติแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานเนี้ยมาฝากกันด้วยครับอาจารย
0: ์
1: นะฮะแต่ว่าช่วงต้นรายการเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โอ้ความคึกคักเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยก่อนดีกว่าครับ
0: ครับเมื่อคืนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเนืองแน่นไปด้วยแฟนคลับวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็สื่อมวลชนจำนวนมากเลยครับเวลาประมาณ4ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะ 22:00 น.โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินถือถ้วยแชมป์เอเชีย2026วอลเลย์บอลหญิงนะครับนำทัพนักกีฬาแล้วก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารเป็นการกลับมาพร้อมกับชัยชนะให้กับคนไทยแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับ
1: ครับก็ทางด้านของคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยท่านก็มาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยนะครับในฝากฝั่งของท่านนายกอนุทินนะครับก็ได้กล่าวถึงเมื่อวันที่ได้เห็นทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับได้ร้องเพลงชาติในสนามท่านบอกว่าคนลุกเลยเนี่ยนะฮะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของนักกีฬาไทยที่ก็สร้างความสุขสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็นี่นับว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียได้แล้วเนี่ยเรายังได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะครับซึ่งโอลิมปิกในปีนี้เราได้3ทีมแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะฮะก็1คือสหรัฐเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีแชมป์ในส่วนของทวีปเนี่ยนะฮะ รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะได้แคนาดาเข้ามาแล้วแล้วก็ได้เราเข้ามาเป็นทีมที่3ยังเหลืออีกเนี่ยนะฮะเพราะว่าทั้งหมดในการแข่งขันโอลิมปิกจะใช้ทั้งหมด12ทีมด้วยกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องติดตามดูก็จะมีแชมป์ทวีปนะครับแล้วก็มีในส่วนของอันดับที่ดีที่สุดของ VNL นะครับแล้วก็อันดับโลกวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูอาจารย
0: ์
1: นะครับแต่เมื่อวานนี้ไปไงคนเยอะมากนะครับ
0: เรดการ์ดนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยบอกว่าสิ่งที่คิดถึงนอกจากแฟนกีฬาชาวไทยแล้วนะฮะก
1: ็
0: คือส้มตำปูปลาร้าไว้อย่างกับทันชมพู่ไว้อย่างนั้นนะฮะนะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยมีความสุขแต่ว่าแหมช่วงเวลาแห่งความสุขก็มีเรื่องของความทุกข์เข้ามาเหมือนกันนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: โอ้โหช่วงนี้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้เพลิงไหม้ในบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับเห็นว่าล่าสุดเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุใช่ไหม
1: คนกำลังนอนเลยเนี่ยอาจารย์ช่วงประมาณ 2:35 น.โดยประมาณจากที่รายงานเนี่ยนะครับก็ซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับในพื้นที่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าพื้นที่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดับเพลิงควบคุมเพลิงจำกัดเนี่ยให้อยู่ในวงพื้นที่เนี่ยเป็นสักระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ 3:37 น.เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่โดยเพิ่มเติมรู้สึกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชาชาติเนี่ยท่านไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูอาจารย์พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีบ้านเสียหายทั้งหมดในพื้นที่15หลังคาเรือนด้วยกันมีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเนี่ย1รายด้วยกันในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบเพศแล้วก็ยังไม่ทราบอายุนะครับเดี๋ยวต้องรอการพิสูจน์ทราบกันอีกทีนึงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการดับเพลิงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับ บาดเจ็บไฟลวกที่หลังนะครับล่าสุดก็ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดูข่าวเมื่อช่วงเช้านี้ที่ผ่านมาเพิ่มเติมจากที่ผู้ว่าราชการท่านลงไปนะครับท่านก็ไปสอบถามคนในพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุจากกรณีที่มีผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตเวชเนี่ยนะฮะเขาจุดไฟ
0: โอ้โห
1: นะฮะบริเวณบ้านตัวเองแล้วมันก็ทำการลุกลาม
0: ลาม
1: นะฮะจนเป็นเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับ
0: จากคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังเศร้าใจไม่หายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกเนี่ยนะครับอ่ะยังไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูช่วยกันแลเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันก็นะเป็นเรื่องใหญ่
1: ใช่ครับ
0: นะครับไปดูเรื่องของครม.สัญจรครับนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งจัดการประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารส่วนราชการผู้แทนจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะข้อเสนอด้านความมั่นคงซึ่งเป็นหนึ่งใน4มิติสำคัญรวมกับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสาธารณภัยเพื่อเชื่อมโยงปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลครับ
1: ครับก็จุดสำคัญนะครับของเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็คือข้อเสนอที่นำเสนอต่อรัฐบาลไม่ได้เริ่มต้นจากการที่กำหนดคำตอบจากส่วนกลางแล้วสั่งการไปสู่พื้นที่แต่ว่าเกิดจากกระบวนการการระดมความคิดเห็นนะครับของผู้ที่เผชิญปัญหาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จริงนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมถึงเครือข่ายในพื้นที่ร่วมการสะท้อนปัญหาแล้วก็วิเคราะห์อุปสรรครวมถึงการพัฒนาข้อพิจารณาและข้อเสนอที่สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนจะส่งต่อจากระดับพื้นที่เข้าสู่ระดับนโยบายต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำให้สิ่งที่รัฐบาลได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานปัญหาแต่ว่าเป็นการเป็นข้อเสนอนะครับที่ผ่านการคิดร่วมกันจากพื้นที่แล้วนะฮะว่าเขาเจอปัญหาอะไรมันติดข้องหรือว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาในมุมไหนต่อเนี่ยอันนี้มันก็จะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งก็จะไปดูที่แก่นแท้ของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับรวมถึงข้อจำกัดต่างๆและก็รัฐบาลแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยควรเข้ามาสนับสนุนในเรื่องใดเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
0: ครับบางทีคนในพื้นที่ย่อมรู้ดีนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: สาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือการสนับสนุนจากส่วนกลางโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลนะครับ ด้านความมั่นคงนะครับมีการรวบรวมข้อเสนอครอบคลุม4ประเด็นก็ได้แก่ความมั่นคงชายแดนความมั่นคงภายในความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยข้อเสนอสะท้อนทั้งความจำเป็นในการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีการพัฒนากลไกและเครือข่ายในพื้นที่ตลอดจนการบูรณาการมิติความมั่นคงเข้ากับเศรษฐกิจการศึกษาเยาวชนและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านลงพื้นที่กับครม.ชุดนี้ไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่การจะกำหนดนโยบายหรือว่าการจะดำเนินในสิ่งต่างๆที่เป็นมาจากส่วนกลางเนี่ยก็คือต้องคำนึงบริบทในพื้นที่เป็นหลักนะครับการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพท่านบอกว่าจะต้องเริ่มจากการเข้าใจข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะนำศักยภาพแล้วก็กลไกของรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนให้ตรงจุดกับความต้องการของประชาชนครับ
0: ครับท่านนายกก็บอกนะครับว่าครั้งนี้เราไม่ได้มาบอกพื้นที่ว่าต้องทำอะไรแต่เรามาฟังว่าคนในพื้นที่เห็นปัญหาอย่างไรต้องการแก้อะไรและอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลควรเข้าไปสนับสนุนเมื่อคนหน้างานได้ช่วยกันคิดช่วยกันร่างข้อเสนอจากประสบการณ์จริงสิ่งที่ได้จึงไม่ใช่นโยบายที่สั่งจากบนลงล่างแต่เป็นข้อพิจารณาจากพื้นที่ที่ส่งขึ้นมาให้รัฐบาลนำไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลจริง
1: ครับซึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รวมถึงมีเรื่องของโอกาสด้วยเนี่ยนะครับก็การรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงจากพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบของการตัดสินเชิงนโยบายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับนี่นะฮะก็ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านไปด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็เป็นประธานในการประชุมรับฟังสถานการณ์และก็ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บริหารกระทรวงกลาโหมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสอบตกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเป็นการติดตามแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์แล้วก็คดีด้านความมั่นคงตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่พร้อมหารือแนวทางบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเนี่ยยังคงต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแม้ว่าในพื้นที่ยังมีความพยายามที่จะมีการก่อเหตุแล้วก็การสร้างสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการบูรณาการก็คือการร่วมมือกันของฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่ามันก็มีการทำงานอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การยกระดับมาตรการตามแนวชายแดนด้วยครับ
0: ครับก็ชัดเจนนะครับว่าความมั่นคงต้องเดินคู่กับการพัฒนานะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสู่ความสงบสุขและก็สันติสุขอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านมอบหมายให้นายนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขนี่แหละเป็นประธานในการมอบกุญแจรถและปล่อยรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยพร้อมกับมีการมอบรถตรวจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามนะครับเป็นการเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกและก็การรับมือกับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ครับ
0: สำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์และโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดพระราชทานแก่ศูนย์อนามัยที่12ยะลากรมอนามัยเพื่อสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและทันท่วงทีโดยรถพระราชทานได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นเช่นเครื่องอัลตราซาวด์อุปกรณ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นรวมถึงเครื่องมือสำหรับคัดกรองและก็ประเมินพัฒนาการเด็กช่วยนำบริการสุขภาพที่จำเป็นออกไปถึงประชาชนในพื้นที่โดยตรงครับ
1: ครับก็ภาพที่ปรากฏนี้นะครับคือรถพระราชทานเนี่ยนะครับที่ได้มีการส่งมอบกันเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: เนี่ยนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่เราต้องอย่าลืมว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจารย
0: ์
1: การที่จะไปโรงหมอโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางทีพี่น้องประชาชนก็มีความลำบากในการเดินทางนะครับแต่ถ้าเรามีรถที่เป็นการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพเข้าไปในพื้นที่หลังมันก็จะช่วยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น
0: มีเครื่องอัลตราซาวด์อยู่ในรถนี้ด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะอ่ะก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวนะฮะในส่วนของภาคใต้นะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็ครม.สัญจรที่ลงพื้นที่นะครับเรามาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับในส่วนของผลการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางไปยังส่วนรับผิดชอบของกรมการสัตว์ทหารบกนะครับซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนม้าส่งประจำพระองค์นะครับตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงนะครับแล้วก็มีในส่วนของการปฏิบัติงานของหน่วยด้วยโดยท่านก็รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแผนงานแล้วก็ในส่วนของโครงการประจำปีงบประมาณ2569แล้วก็ปี2570นะครับแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์อย่างเช่นการจัดหาสปอเนี่ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการสนับสนุนหน่วยม้าส่งประจำพระองค์นะครับการจัดหาในส่วนของม้าเทศผ่านการฝึกชั้นสูงแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับ
0: ม้าก็เป็นสัตว์สำคัญนะครับที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับซึ่งก็ได้ไปติดตามดูความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์รายการสำคัญนะครับเช่นเครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูงชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและก็แผ่นโลหะดามพร้อมสกรูยึดกระดูกสัตว์แบบสแตนเลส แล้วก็ชุดเครื่องมือถอนฟันสำหรับม้านะครับซึ่งได้อนุมัติความต้องการแล้วก็แผนจัดหาไว้แล้วประจำปี2569ครับ
1: ครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็รับฟังในเรื่องของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการสัตว์ทั้งเรื่องของการทหารแล้วก็การผลิตการใช้สุนัขทหารในภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศนะครับตลอดจนการสืบสารและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเช่นโครงการเกษตรรวมใจแล้วก็โครงการทหารพันดีและท่านก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดาริรัตน์ราชกัญญาเพื่อตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงและการติดตามการดำเนินงานภารกิจการถวายงานนะครับรับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้างการจัดหน่วยเพื่อการพัฒนาแล้วก็การเพิ่มศักยภาพแผนกการรักษาสัตว์ด้วยครับ
0: และในโอกาสนี้นะครับคณะของท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งกำลังบำรุงนะครับสายยุทธโยธาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารแผนกรักษาสัตว์และปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าห้องถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องอาบน้ำตัดขนเนี่ยนะครับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอกม้าส่งที่1ซอกคอกม้าส่งที่2แผนงานก่อสร้างคอกม้า2ชั้นในพื้นที่ของพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงตรวจความพร้อมของยานพาหนะและสถานภาพม้าของหน่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงและการถวายงานมีความถูกต้องรัดกุมปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการดำเนินการมาโดยต่อเนื่องพัฒนาในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูกันที่เรื่องของการจับกุมยาเสพติดกันบ้างเด
0: ี๋
1: ยวพาขึ้นเหนือสุดเลยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่สายที่ตำบลเวียงพังคำล่าสุดนะครับในช่วงของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาประมาณ 4:30 นาที 4:30 เนี่ยนะฮะก็กำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับเขาร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็คือได้รับแจ้งนะครับมีรถต้องสงสัยแล้วก็มีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนได้มีการนำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำนะครับข้ามลำน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านพยายามที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตรวจค้นนะฮะรถดังกล่าวแต่ว่ากลุ่มคน 4-6 คนเนี่ยนะฮะเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยนะครับก็ทำให้เกิดการปะทะกันอยู่ประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติในฝ่ายเราปลอดภัยนะครับแล้วก็ใน

0: เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวหลังจากนั้นก็ได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ก็ไม่รอสายตาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีการขยายผลกันต่อในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับยังอยู่กันในพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกแต่อันนี้เป็นเรื่องดีแล้วคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับล่าสุดพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านได้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพลพุทธรักษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพภาคที่3กับมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นในมิติต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานการวิจัยแล้วก็การพัฒนาบุคลากรร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
0: ครับยังพอมีเวลาอยู่เล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องราวของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกคำว่าเสนี่ได้ยินบ่อยๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงนายทหารฝ่ายอำนวยการที่ทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยซึ่งนายทหารเหล่านี้ก็จะเรียนจบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหรือเสนาธิการของเหล่าทัพต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูกันว่าส่วนหนึ่งเขาเรียนอะไรกันพลตรีดิษฐรัตน์อมรวิทวัฒน์ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็เป็นหัวหน้าคณะนำคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็นายทหารนักเรียนหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบกชุดที่3และหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่104ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสาธารณภัยพร้อมแล้วก็การเสริมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จากหน่วยงานและพื้นที่จริงตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานในอนาคตครับ
1: ครับอันนี้ก็คงต้องร่ำลากันที่ภาพนี้แล้วนะครับนอกเหนือจากนี้เขาไปดูเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยนะฮะก็เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับในส่วนของนักเรียนโรงเรียนเสเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าไปดูเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติงานต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไม่ได้อ่อนคอมเมนต์เลยแต่ว่าเห็นอยู่นะครับมีแอดมินไปตอบ
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนของคำถามต่างๆที่ถามกันเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันที่1กันยายนในวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับด้วยมือที่ถือ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาส่วนที่ปปช.ส.ส.รัชนกเตรียมยื่นหนังสือตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคนยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวาระสำคัญติดตามการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะราขณะที่เวลา 9:00 น.ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำรัชนกศรีนอกพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลและนิธิกรบุญยกุลเจริญยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จากเหตุยิงภายในโรงเรียนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตลอดเดือนกันยายนนี้เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงนี้ขณะที่น้ำตกทีรอซูเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้วันแรกย้ำความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติทั้งนี้น้ำตกทีรอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าและการงดส่งเสียงดังเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: เมื่อเวลาตี 2:35 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตพระราชเทวีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าระงับเหตุและได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดค้างและผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่เกิดเหตุไฟได้ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน 3-4 หลังคาเรือนต่อมาเพลิงได้ลุกลามเข้าอาคารข้างเคียงซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กชุมชนมักกะสันเจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำฉีดสกัดป้องกันการลุกลามไว้ได้จนเมื่อเวลา 3:14 นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายถูกไฟลวกที่แผ่นหลังนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1รายยังไม่ทราบรายละเอียดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้อ Hello, good morning!
4: สวัสดีครับ
3: Can I say yo?
4: Can I say yo?
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีตอนเช้า
3: สวัสดีตอนเช้านะคะ
4: ครับ
3: ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเอามาเข้าข่าวดิฉันขอแสดงความยินดีกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเกาหลีที่ดิฉันได้ไปคอลแลบกับฮอตกอล์ฟนะคะที่ลูกค้าจ้างไปนะคะเมื่อวานนี้ได้ละ
4: ประกาศผลเมื่อวานนี้ครับ
3: ประกาศผลเมื่อวานนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะได้ตัวแทนนะคะมาประกวดที่ประเทศไทยลาวนะคะ
4: เขามาประกวดประเทศไทยเหรอ
3: ใช่ค่ะคนที่ได้มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเกาหลีจะต้องเดินทางมาประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะเพราะว่าคนถือลิขสิทธิ์เป็นคนไทยค่ะ
4: ทำไมเขาใส่แต่กางเกงว่ายน้ำอะครับ
3: อ้าวก็เป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเกาหลีไปก็ต้องใส่แต่กางเกงว่ายน้ำจริงๆไปในช่วงถ่ายชุดว่ายน้ำนะคะและเดี๋ยวจะมีการเก็บตัวที่ภูเก็ต15 16 17 18 19 20บุกบไม่อยู่กรุงเทพนะคะเพราะว่าลูกค้าได้ล็อกคิวไว้ล่วงหน้าล่ะ
4: ให้เราไปร่วมกิจกรรม
3: ให้เดินทางไปภูเก็ตจ่ายล่ะ
4: คนนี้เหรอคนนี้เหรอ
3: คนกลางนี้คนนี้ได้
4: พักจองยู
3: ใช่ค่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพักจองยู
4: พักจองยู
3: คอนกราตนะคะสำหรับตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเกาหลี
5: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะรถติด
3: แต่ได้เจอกันที่ประเทศไทยแล้วก็จะไปเก็บตัวที่ภูเก็ตนะคะ
4: มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเกาหลี
3: ใช่แล้วได้แล้วรอ
5: หนูไปมาไม่ใช่เหรอลูก
3: ใช่แม่เมื่อคืนนี้ตัดสินแล้ว
5: ใช่ไหม
3: ส่งข้อความไปคอนกราตเรียบร้อยแล้วนะคะ
5: โอ้ตายแล
3: ้
5: ว
3: เดี๋ยวเขาจะเดินทางมาประเทศไทยเดือนหน้ากันเดือนนี้แหละกันยาม
5: าทำไม
3: มาเก็บตัวประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไง
5: ว้าว
3: ไปเก็บตัวที่ภูเก็ต
5: ว้าว
3: รู้สึกว่าประมาณสัก70ประเทศป่ะ
4: โ
3: อ้ฉันไปเป็นตัวแทนของลูกค้าที่ภูเก็ต
5: ลดนะ
3: ตัวบนเรือจอร์จนะคะก็ขอทำหน้าที่แทนทุกคนในการแชร์ข่าวเช้าไหนๆก็หอยกระป๋องยังไม่ได้ขึ้นเรือก็ขอขึ้นแทนก่อน
4: โอ้ยดูครับครับ
3: เหนื่อยนะพูดถึงขึ้นเรือเนาะนะคะอ่ะวันนี้รถติดจริงๆตั้งแต่เช้าเลยแต่เรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้เนี่ยนะคะพี่อ๋อง
4: ครับ
3: เป็นเรื่องราวของในโซเชียลเดือดเลยเมื่อคืนนี้เพราะว่ามีรถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีแดงขับฝ่าไฟแดงชนนักศึกษาดับ2สาหัส1คดีนี้มันเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยๆชินตาแต่ก็ไม่ได้อยากให้เรื่องนี้มันเงียบนะถูกต้องไหมล่ะ
5: ล่าสุดครับโลกออนไลน์เนี่ยแห่เรียกร้องความเป็นธรรมให้นักศึกษานิติศาสตร์ม.แม่ฟ้าหลวงถูกรถเก๋งพุ่งชนกลางสี่แยกจังหวัดเชียงราย มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับบาดเจ็บสาหัส1รายแล้วก็ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของคู่กรณีด้วยถูกระบุเป็นอาจารย์แพทย์ขณะที่ญาติและเพื่อนกังวลว่ากลัวว่าคดีนี้เนี่ยจะไม่คืบหน้าวอนตำรวจดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรมีคลิปหลักฐานจากกล้องหน้ารถและกล้องวงจรปิดในคลิปเนี่ยเผยให้เห็นรถยนต์เป็นรถเก๋งนะครับขับมาด้วยความเร็วและมีการฝ่าไฟแดง
3: มันมีกล้องอะเนา
5: ะในขณะที่คันอื่นเนี่ยเขาชะลอนะแต่คันนี้เนี่ยฝ่าเลยแล้วก็พุ่งชนเข้าอย่างจังเลยนะครับส่งผลให้มีนักศึกษาเสียชีวิตในเวลาต่อมา2รายบาดเจ็บสาหัส1ราย
3: เขาบอกว่าบางข้อมูลนะบอกว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยโดยก็มีข้อกังขาและก็แสวิพากษ์วิจารณ์นะโดยพบครูนี้เนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์จ้ะมีการระบุว่าขับรถเก่งคันดังกล่าวเป็นอาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ในพื้นที่ซึ่งคำพูดของคู่กรณีเราไม่รู้จริงหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูก่อนนะให้ความเป็นธรรมก่อนนะโพสต์ของกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตนะระบุว่าในขั้นสอบสวนหรือช่วงหลังเกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีไม่ได้กล่าวคำ ูดทำนองว่าอนาคตผมยังไปอีกไกล
5: พูดว่าอย่างไรอ๋อคืออย่างนี
4: ้
5: คู่กรณีเนี่ยเขาพูดทำนองว่าอนาคตผมยังอีกไกลนะจะให้ผมรับผิดชอบยังไงมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดซึ่งมันก็สร้างความสะเทือนใจเนี่ยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมากๆเลยนะครับแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องนี้นะครับ
3: สรุปน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะอีกข่าวหนึ่งในเปเปอร์หนึ่งก็บอกว่าเป็นอาจารย์หมอว่าอาจารย์หมอฝ่าไฟแดงชนเนี่ย
5: นะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐครับลงพื้นที่สัมภาษณ์นายวุฒิชัยอายุ31ปีและนางสาวเบญจมาศอายุ40ปีสองสามีภรรยาเป็นใครเป็นคนเห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์รถเก๋งคันนี้ของอาจารย์เนี่ยที่ชนกับนักศึกษาเนี่ยแล้วเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็
4: บ
5: ในคืนเกิดเหตุด้วยสองคนนี้บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับประมาณสัก2:15วุฒิชัยกับเบญจมาศกำลังขับรถกลับจากทานอาหารไปเจอจุดเกิดเหตุหลังชนไม่เกิน5นาทีนักศึกษาผู้ประสบเหตุจอดรถจักรยานติดไฟแดงอยู่ขอบทางจากนั้นรถเก่งคู่กรณีเนี่ยปาดออกซ้ายด้วยความเร็วในคลิปเนี่ยเห็นเร็วไม่ชะลอเลยนะบุกโกะพี่กวงไม่ชะลอเลยนะแล้วพุ่งชนเข้าอย่างจังเลยนะครับร่างของผู้บาดเจ็บเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่า10เมตร
3: ไกลมากนะแสดงว่ามันชนแรงมากอ่ะ
5: ใช่
3: ตายไง
5: คนขับรถเก่งมีอาการตกใจเอาแต่พูดคำว่าตัวเองประมาทเองตัวเองประมาทเองและง่วนอยู่กับการคุยโทรศัพท์ไม่ได้เข้ามาช่วยผู้ดูผู้บาดเจ็บก็คือพยายามแก้ปัญหาแต่จริงๆหน้างาน
4: อ
5: ่ะมันก็ต้องมาช่วยผู้บาดเจ็บก่อน
4: ช่วยกันดูแลก่อนนะ
3: ก็พอมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องสะเทือนใจเนาะนอกจากนี้นายวุฒิชัยได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกระแสข่าวที่ว่าคู่กรณีได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทนองว่าตนเองยังเหลืออนาคตอีกไกลโดยนายวุฒิชัยกล่าวด้วยน้ำเสียงเตือนใจว่าอย่ามาใช้คำพูดว่าตัวเองมีอนาคตอีกไกลเด็กที่เสียชีวิตเขาก็มีอนาคตและอนาคตของเด็กยังไกลกว่าเขาเยอะ
5: เออจริงนะจริงนะ
3: ต่างจังหวัดนะต่างบ้านต่างเมืองพ่อแม่ส่งมาเรียนเพื่อทำตามความฝันแต่ตอนนี้เด็กๆไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันแล้วจึงอยากวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
5: นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานมาเพิ่มเติมแล้วนะนายแพทย์ขับเก่งคนนี้เปิดใจมาเปิดใจแล้วนะครับยืนยันว่าไม่เคยพูดนะอีประโยคบอกว่ายังมีอนาคตอีกไกลเนี่ยยืนยันไม่ได้พูดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ติดต่อเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุตั้งแต่หลังเกิดเหตุละคดียังอยู่ในกระบวนการสอบสวนตำรวจนะครับชี้แจงที่ตนเคย
3: กล่าวอ้างว่าม
5: ีคนกล่าวอ้างว่าตนเนี่ยพูดว่ายังมีอนาคตอีกไกลระบุว่าไม่ทราบว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนึกไม่ออกเลยว่าเคยพูดอะไรที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจเช่นนั้นตกใจเปล่า
3: เออตอนนั้นนะเพราะว่าพยานบอกว่าม
5: ีคนได้ยินนะ
3: ประมาณว่าแบบว่าประมาทเองประมาทเองประมาทเองประมาทเองอาจจะพูดแล้วตอนนั้นเบลอหรือเปล่าอาจารย์หมอเราลองกลับย้อนกลับไปดูซิว่าพูดจริงหรือเปล่า
5: เหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุเนี่ยนายแพทย์คนนี้บอกว่าไม่ได้หลบหนีนะลงไปช่วยผู้บาดเจ็บด้วยซ้ำเนี่ย
3: ส่วนรายละเอียดเนี่ยของการชนเนี่ยขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบพยานและหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนะว่า
6: ค่ะคือคุณหมอคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตรายแรกอ่ะมีการโทรศัพท์ติดต่อพ่อแล้วก็แม
3: ่
6: ในวันเกิดเหตุเลย แล้วก็แบบมาสอบถามว่าแบบเหมือนแบบเรื่องของการจัดพิธีงานศพเนี่ยจะอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วตัวเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายไปกลับที่จังหวัดน่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจในวันสุดท้ายด้วยส่วนผู้เสียชีวิตรายที่2เนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ นะคะก็มีการเดินทางติดตามอาการมีการพูดคุยกับครอบครัวเบื้องต้นแล้วรวมไปถึงประสานงานช่วยเหลือผ่านกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าอยู่ในช่วงการรับมือสถานการณ์แล้วก็เดี๋ยวจะตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมในช่วงค่ำประมาณนี้เดี๋ยวจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าประมาณนี้นะคะ
5: แต่ไม่เมาใช่ปะ
6: ไม่รู้ว่าที่เกิดเหตุเพราะเมาหรือเปล่า
5: ไม่ได้เมาไหมเมาไหมเธอไม่รู้เน
6: า
5: ะ
6: เขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
5: อ๋อนี่ไงบอกละไม่พบแอลกอฮอล
6: ์
5: ของผู้ขับขี่ในวันเกิดเหตุก็คือไม่เมา
6: ไม่ได้มีแอลกอฮอล
5: ์ไม่เมา
6: ใช
3: ่คืออาจารย์หมอก็ต้องระมัดระวังอ่ะคือเราเป็นถึงอาจารย์ถึงเป็นถึงหมอด้วยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือรักษาคนป่วยคนไข้มาขับรถก็ต้องระมัดระวังสิไฟเหลืองคือชะลอไม่ใช่ว่าใส่คันเร่งเต็มที
6: ่ค่ะ
3: ไฟเขียวคือไฟได
5: ้นะครับ
3: ไฟเหลืองคือต้องชะลอแล้วก็คือไฟแดงคือต้องจอดสนิทเข้าใจบ
5: อ่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
3: เธอ
5: เรื่องนี้ดีกว่า
3: เนี่ย
6: คุณฝ้ายใช่ไหม
3: เธอเมื่อคืนเนี่ยเป็นเมื่อวานเป็นกระแสมากฉันถึงขนาดเลยว่าเธอต้องเข้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือทองเขาเลยอ่ะ
6: เดี๋ยววันไหนว่าจะแบบติดตะกร้
3: า
6: แล้วก
3: ็
6: ช่วยกันอะไรเงี้ยเน
3: า
6: ะ
3: เอาไห
6: ม
3: เอาสิ
5: ใครรู้เรื่องบ้าง
3: นี่ให้ดาราเล่าเหรออ
5: ่ะดาราเล่าสิมันเกิดอะไรข
6: ึ้
5: น
6: เรื่องของเรื่องเนี่ยย้อนกลับไปก่อนมันจะมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งเราเคยไปทำงานให้เขาแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดัง
3: อะไรเป็นพิธีการอะไรคะ
6: เราเคยไปทำพิธีกรให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ดังกำลังแบบ
3: ฉันจำได้เลยแบรนด์นี้เธอกันไปกันมา
6: แล้วเขาก็มีการเปิดแบบหาตัวแทนจำหน่ายคุณฝ้ายเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่เลยของแบรนด์นี้ก่
5: อ
6: นนะคะแบรนด์ขึ้นต้นด้วยลอลิงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นคือแบรนด์ดังเนี้ยได้มีการบิดผิวในการส่งของแล้วก็มีกับบอกว่าแคชโฟลว์ในบริษัทนะมีปัญหาคุณฝ้ายในฐานะที่ตอนนั้นน่ะเขาอะขายดีแบรนด์เนี้ยขายดีมากเจ้าของแบรนด์เนี้ยเจ้าของแบรนด์ลอลิงเนี่ยได้มีการพูดคุยกับคุณฝ้ายบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะคุณฝ้ายช่วยจ่ายเงินค่าของก่อนได้ไห
5: ม
6: คุณฝ้ายก็เห็นว่าธุรกิจมันไปได้ดีตอนแรกคุณฝ้ายเขาทำงานประจำแต่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวจนขายดีอะ
3: ฉันถามมาอุบอิบก่อนจะเล่าต่อ
6: เออ
3: คุณฝ้ายกับลอลิงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันปะ
6: เขาเป็นคุณฝ้ายเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ได้
3: เป็นเพื่อนกันใช่ไหมตามข่าวบอกว่าเป็นเพื่อนกัน
6: อาจจะรู้จักกันแต่เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ
3: ่
6: ที่เดือนหนึ่งอ่ะขายได้เป็นแบบหลายๆล้านเสร็จแล้วเนี่ยคุณฝ้ายตอนนั้นอ่ะแบรนด์ลอลิงเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของแคชโฟลว์เอาเงินหมุนไม่ทัน
3: หมุนเงินไม่ทัน
6: สมมติฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เธอเป็นตัวแทนรายใหญ่บุ๊
3: ค5 ล้าน
6: บุ๊คออกเงินค่าทำของก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวแบบแล้วเดี๋ยวของมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขายได้เคลียร์กันไปเคลียร์ต้นกันไปอ่ะเธอขายดีเป็นเธอยอมไหม
3: ถ้าฉันขายดีแรกๆฉันก็ต้องยอมเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันขายได้อ่ะ
6: คุณฝ้ายก็เลยได้เอาเงิน5 ล้านเนี่ยจ่ายค่าของไปก่อนเสร็จแล้วมาถึงปุ๊บของไม่ได้แล้วบอกว่าสินค้ามีปัญหาอีกให้เอาบ้านไปจำนองอีก5 ล้านได้ไหม
3: อ่ะถ้าเป็นเธอจะทำไหมพี่อ่อง
5: ไม่ทำแล้วถ้าให้เอาบ้านไปจำนองไม่ทำ
6: คุณฝ้ายทำ
3: เอาบ้านไปจำนอง
6: เพราะเชื่อว่าของมันขายได้มันขายดีจริงๆตอนนั้นคุณฝ้ายเขาเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลอ่ะแอดวานซ์เงินให้ไปก่อนอ่ะ10 ล้านบาทในการหมุนให้แบบก๋วยเตี๋ยวเรือยี่ห้อเนี้ยมันดำเนินต่อไปได้เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ขายของได้สุดท้ายไปมาของก็ไม่ได้เงินก็เสียแล้วก็ยังไม่ได้ของมาจนคุณฝ้ายไม่รู้ทำยังไงก็ได้มีการพูดคุยกันกับโรงงานที่ทำเนี่ยบอกว่าโอเคถ้าลอลิงเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยคุณฝ้ายขอทำแบรนด์เรือทองเกิดขึ้นละกันนี่คือที่มาว่าทำไมคุณฝ้ายถึงต้องมีแบรนด์เรือทองเกิดขึ้นเพราะว่ามีปัญหาแบรนด์ลอลิงอ่ะมีปัญหาในการส่งของก็เลยได้ตอนนั้นคุณฝ้ายก็เลยทำแบรนด์เป็นเรือทองเกิดข
5: ึ้
6: นเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไลฟ์เจนนี
3: ่ช่วงเทศกาลเจนนี
6: ่เทศกาลเจนนี่ก็เลยมีการเกิดแบรนด์เรือทองเกิดขึ
5: ้
6: นแล้วคุณฝ้ายก็ออกมาอัดคลิปบอกว่าเกิดปัญหานะในการแบบว่าทำงานกับแบรนด์ลอลิงตอนนี้ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วเรือทองเกิดขึ้นตอนนั้นคนก็เลย

0: เรื่องหนี้สิน10ล้านคือเอาบ้านไปจำนองบวกกับให้เงินยืมไป5ล้านก็ยังไม่ได้คืนเรื่องราวเนี่ยคลาคาซังกันมาหลายปีแล้วจนกระทั่งคุณฝ้ายเนี่ยป่วยสักพักหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวว่าคุณฝ้ายเสียชีวิตจากการเส้นเลือดในสมองแตก
1: สงสารชีนะ
2: ใช่แม่มีลูกเล็ก3คนนะ
0: ลูกเล็กด้วยนะไม่ใช
2: ่แล้วคนแจ้งอ่ะ
0: คนโตดูแบบดูแลน้องได้เน
2: า
0: ะ
2: แล้วคนที่แจ้งคือสามีเขาอ่ะ
0: ใช่
2: เธอแล้วลูกเด็กน้อยผู้ชายอ่ะ
0: เลี้ยงกัน3คน
2: ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะเธอ
0: ทีเนี้ยมันก็เลยเกิดกระแสว่าแบบเฮ้ยเรามาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเรือทองกันเถอะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวคุณฝ้ายเพราะว่าที่ผ่านมาคุณฝ้ายเนี่ยสู้ชีวิตมาเยอะมากแล้วก็ประกอบกับว่าแบรนด์ก่อนหน้านั้นเนี่ยหนี้สินก็ยังไม่ได้แบบใช้เลยและประกอบกับว่าคนก็เลยเข้าไปดูตอนที่คุณฝ้ายเสียชีวิตนะเจ้าของแบรนด์เก่าแบรนด์ลอลิงเนี่ยยังใช้ชีวิตไปเที่ยวนอก
2: ขึ้นบิสเนสคลาสนั่นนู่น
0: ไปดูเชียร์กีฬาบอลอังกฤษ
1: เลอรถน่ะมันจะมี2ยุคใช่ไหม
0: ใช่
1: ยุคแรก
0: ที่ไม่ใช่นักร้องมาบริหาร
1: ยุคนั้นน่ะดีย
0: ุคนั้นดี
1: ถูกไหม
0: แต่พอหลังจากที่เป็นนักร้องมาบริหารน่ะทุกอย่างก็เริ่มดรอปลง
1: ซึ่งยุคที่เราไปทำงานคือยุคแรก
0: ไม่ใช่ยุคพอยุคหลังเขาไม่ทำงานอีเวนต์แล้วเพราะว่า
2: ขายอย่างเดียวใช่ป่ะ
0: แคชโฟลว์แบบมีปัญหาตอนที่มีข่าวนะ
2: แล้วเจ้าของจริงๆเขาคือใครอ่ะ
0: ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเลอรถเนี่ยจริงๆเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ย่านฝั่งทนเป็นร้านดัง
2: ร้านเลอรถ
0: เออเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังย่านฝั่งทนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาแบบรุ่นลูกก็เริ่มหันมาว่าเฮ้ยทำเป็นแบบพร้อมกินได้ไห
1: ม
0: ก็เป็นสำเร็จรูปยุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่ยุคที่แบบทำงานอีเวนต์ดาราไปอ่ะเป็นยุคแรก
1: ผู้บริหารคนนึงเป็นยุคที่ขายดีมากอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นผู้บริหารอีกคนนึงคือ
1: ฉันรู้
0: เออเดี๋ยวลงรายละเอียดให้
1: เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังฮูโก้
2: แล้วเสร็จแล้วเธอตอนเนี้ยมันกลายเป็นกระแสเมื่อวานเนี้ยคนนะ
0: แอนตี้
2: เลยฉันเข้าไปใน
0: TikTokแอนตี้ลอลิง
2: ฉันเข้าไปดูปุ๊บอะร้านเมืองนอกอะเขาบอกสต็อกของไว้เยอะแต่เขาบอกไงป่ะไม่เป็นไรทิ้งเลยเพราะว่าไงป่ะไม่สนับสนุนคนขี้โกง
1: เพราะว่าเมืองนอกขายดีมาก
0: ใช่
2: จริง
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยว
0: ไปเยอะมาก
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือนางอะ
0: อร
1: ่
0: อย
1: จริง
2: แล้วถ้ารู้ป่ะ
0: แต่เรือทองอะโรงงานเดียวกันน้ำเหมือนกันหลังๆฉันก็เลยซื้อเรือทอง
1: อุ้ยต้องไปอุดหนุนเรือทองแล้ว
2: เ
1: ธอ
2: ใช่ฉันกดซื้อละบุญเส้นก๋วยเตี๋ยวเรือบุญเส้น
0: ตอนน
2: ั้
0: นน่ะฉันน่ะลองกินเพราะนี่เป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยลองกดซื้อตั้งแต่สมัยเทศกาลเจนนี
1: ่
0: แล้วอร่อยฉันก็เลยกดซื้อเรื่อยๆก็เลยจริงๆก็ซื้อติดบ้านเอาไว้อยู่แล้ว
2: แล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นแบบคนออกมาช่วยไลฟ์ปักตะกร้าหมอขอนควาน
0: เดี๋ยวว่าจะเน
2: ี่
0: ย
2: บูมจูดี
0: ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะปักตะกร้าขายมาอุดหนุนกันได
2: ้เออฉันสั่งแล้วเดี๋ยวฉันจะปักตะกร้าเหมือนกัน
0: หรือว่าวันนี้เลย
2: วันนี้เลย
0: เดี๋ยววันนี้ฉันจะปักตะกร้าแต่มีขอเดี๋ยวไปดูก่อนกินหมดยัง
2: เออ
0: ถ้ายังไม
2: ่แต่บ้านเธอน่าจะสต็อกเยอะนะฉันเห็นของสต็อกเยอะเลยนะ
0: เยอะไหม
2: บ้านเธอมีตีนก่งตีนไก่แต่ฉันสั่งให้เธอเรามีหมดนะเออเพราะฉะนั้นนิดนึงมันก็เลยเป็นกระแส
0: ฉันว่ามีอยู่ฉันซื้อติดบ้าน
2: ม
0: ัน
2: ก็เลยเป็นกระแสเธอเป็นกระแสจริงๆเมื่อวานนี้เขาบอกว่าจะซื้อตะกร้าไหนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเงินน่ะไปเข้าเรือทองหมด
1: ใช
2: ่จะไปซื้อตะกร้าไหนก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดของในร้านคนที่ปักตะกร้าหมดก็ไปซื้อกับเรือทองเองเลยก็ได้
1: นะครับยังไงก็ตามนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของคุณฝ้ายเนาะเธอนะครับลูกก็ยังเล็กอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะครับ
0: ใช่เอาเป็นว่าแบบตอนเนี้ยถ้าช่วยอุดหนุนได้ก็อุดหนุนเพราะว่าครอบครัวเขาว่า1ลูก3
1: ใช่
0: ยังต้องเรียนหนังสือ ครอบครัวเขาก็ต้องสานต่อธุรกิจต่อ
2: ใช่
0: แล้วคุณฝ้ายสู้มาเยอะมากจริงๆนี่ยังไม่ได้รับการชำระเลย10ล้าน
2: เขาบอกว่าไงรู้ป่ะไม่หนีไม่จ่าย
0: ใช่
2: หน้าด้านเขาบอกอย่างเงี้ย
0: แล้วใช้ชีวิตยังแบบ
2: หรูหราอยู่เลย
0: ตอนนี้ปิดหนีแล้วติดปิดโซเชียลหนีแล้วว่าเธอคนเขาไปด่าเยอะลอลิงอ่ะแบรนด์ลอลิงอ่ะ
1: ไม่ใช่เขาก็ควรรับผิดชอบเธอเงินต้องเป็น10ล้านแกเข้าใจไหม
0: ฉันว่าพังเพราะคุณยา
1: ใช่สิ
0: ไม่ติดเลยไม่สนุกเลย ใช
1: ่
0: พังเพราะคนนี
2: ้เดี๋ยวค่อยปิดมันแล้วค่อยเมาแล้วก็
0: ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเบรกสักครู่นึงก่อนไปเบรกฝากไว้

0: นิดนึงแล้วกันนะคะใครที่กำลังมองหาประกันเธอเฮกูดดี้สิบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% พึงพอใจนะคะเชื่อถือได้มีเลขใบอนุญาตจากคปภ.และก็มั่นใจกับประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อเชี่ยวชาญด้านประกันภัยทั้งประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศพร้อมดูแลบริการ24ชั่วโมงบริการตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วก็บริการยันช่วยติดตามเคลมเลยทักแชทไปได้เลยใครที่สนใจ @heygoodie ได้ตลอดเวลา HEYGOODY มีแอดข้างหน้าด้วยเช็คเบี้ยฟรีเห็นราคาได้ทันทีเลยแล้วก็ไม่เอาเบอร์ไปโทรตื้อกวนใจในการขายประกันใดๆเลยฉลอง Heygoodie ครบ3ปีนะคะ1ปีมีครั้งเดียวลดแรงลดจริงตลอดกันยายนนี้ประกันรถชั้น1ลด 25% ทั้งรถสันดาปและ EV ประกันเดินทางต่างประเทศของ MSIG ลด 50%
1: ลด
0: โปรแรงที่สุดonly@heygoodie.com เท่านั้นอยากจะเปิดใจประกันแบบใหม่ๆนะคะประกันเจ้าไหนแบบไหนมีหมดเลือกได้เองไม่กดดันจะซื้อเจ้าไหน heygoodie ก็ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมคลิกเข้าไปดูได้เลย heygoodie.com ค่ะ

0: เฮ้ยทำไมเหนื่อยจังวะ
1: รอดค่ะ
2: ไปเบรกเนาะ
1: เบรกก่อน
2: กลับมาหายใจต่อค่ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: มี

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
4: ้อ
5: เข้าใจยัง
4: เข้าใจหรอ
6: แล้วเธอเข้าใจไหมว่าอีตัวตานักร้องอ่ะตานักร้องอ่ะก็คือเคยมีเรื่องที่แบบเพื่อนออกมาแฉว่ายืมเงินเพื่อนไงจำได้เปล่า
4: คนนี้
6: คนนี้ที่เพื่อนในรุ่นเดียวกันน่ะ
4: ในนักร้องในรุ่นเดียวกันออกมาทัวร
6: ์ออกมาทัวร์
5: นี่แหละเขาก็เนี่ยแหละเข้าใจย
6: ัง นี่แหละ
4: ทำไมอ่ะไม่เปลี่ยนนิสัยเลยหรอ
6: เออนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ
5: จริงๆอ่ะแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะก็ไปได้ด้วยดีนะตอนแรกอ่ะ
6: แกเรา
4: แสดงว่าเขาเปลี่ยนแฟนนะสิ
5: อ้าว
6: อ้าวบุ๊ก
4: ไม่เป็นไรหรอกถ้าคนรู้ทั่วประเทศแล้วเนี่ยอีเซเลฟบาร์ส่งมาอยู่นั่นแหละให้กูอ่านอยู่นั่นแหละกูอ่านให้แล้วนะคะหนู
6: เข้าใจยัง
4: เออ
6: ไม่แต่ว่าในแฮชแท็กอ่ะแบรนด์
5: อ
6: ่ะยิ่งใหญ่มากนะ
4: ใช
6: ่พูดชื่อเลย
4: มันพูดชื่อเลยแล้วทุกข่าวนักข่าวติ๊กต็อกทุกคนพูดชื่อหมดแล้วพูดชื่อไม่พอนะและแบนเลย
5: ตอนนี้
4: แล้วถ้าถามหน่อยว่าร้านคุณเพื่อนร้านของจริงเขายังมีอยู่ปะ
5: มี
4: ว้ายแล้วใครจะไปกินน่ะ
5: แต่คนเยอะนะ
4: แล้วตอนนี
5: ้ไม่รู้หลังจากนี้ไม่รู้นี่ว่ากระทบ
4: กระทบดิ
6: เอาล่ะเดี๋ยวเมาต่อนะแต่ตอนนี้พวกเธอ
5: ยังไง
6: ช่วงนี้ใครเห็นอิงฟ้าบ้าง
4: ฉัน
5: ไง
6: แก
5: สวยมาก
6: ฉันไปเจอตัวจริงรู้เลยว่าผิวเขาดีมาก
5: สวยมาก
6: คือผิวยืนหนึ่งร่างทองออร่าจับสุดๆรู้ไหมเพราะอะไร
4: เพราะว่า
6: เขามีตัวช่วย
4: อะไร
6: สบู่เดอะลีฟธนาคาสูตรใหม่ Triple Bright Active
4: อันนี้หรอ
6: นี่จ้ะ
4: เฮ้ยโลด
6: อ
4: ่ะ
6: นี่เลยสูตรนี้นะเขาอัปเกรดให้ผิวแลดูออร่าชูนวัตกรรมเอกสิทธิ์เดอะลีฟธนาคา 4D Bioactive ที่สำคัญใส่ในอาร์ซินาไมด์เข้มข้นถึง30เท่าที่ส่วนใหญ่มีอยู่แค่ในเซรั่มบำรุงผิวหน้าแพง
4: ๆ
6: แต่อันนี้เนี่ยเอามาอยู่ในสบู่ก้อนนี้เลยอาบพร้อมบำรุงเป็นไง
4: รอดอาบด้วยบำรุงด้วย
6: อาบด้วยบำรุงด้วยในขั้นตอนเดียว
5: ผิวจะไบรท์
6: ผิวไบรท์ขึ้นด้วย3พลังไบรท์จากธนาคารส้มและในอาร์ซินาไม
5: ล์
4: รอดรอดจังเลยอ่ะ
6: รอดไหมเนื้อสัมผัสเขานะเธอฟินมากฟองเนี่ยเนียนนุ่มละเอียดแล้วกลิ่นน่ะ
5: หอม
6: ธนาคารเอกลักษณ์เลยอาบแล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นสบายผิวสุดๆที่สำคัญไม่ต้องกลัวผิวเสียเลยนะเพราะเขาเนี่ยอ่อนโยนปลอดภัยไม่กัดไม่แสบไม่ลอกผิวดูแลผิวให้ดูไบรท์แข็งแรงในระยะยาวแล้วก้อนนึงเนี่ยไม่กี่บาทเอง
4: แต่
6: บำรุงเข้มข้นขนาดนี้เลิกงานหรือพักเที่ยงพุ่งตัวด่วนๆเลยไปซื้อเลยสบู่เดอะลิฟธนาคารมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั้ง 7-Eleven CJ More ทุกสาขาทั่วประเทศย้ำอีกทีนะทุกคนสบู่เดอะลิฟธนาคารไปจัดมาลองด่วนๆรับรองผิวใสดูไบรท์ร่างทองแน่นอนอ่ะ

0: บู่เดรีฟสบู่ที่อิงฟ้าเรียก
1: นี่เห็นไหมล่ะ
2: เฮ้ยทุกวันนี้อ
3: ิงฟ้าทำไมเสียงแหบอะคะ
2: ขายของ
3: อ๋อโอเค
2: ทำงานมาขายของ
1: ใช่
2: ท
1: ุ
2: กวันนี้
1: เยเซเลปาถาม CJ เลยนะ CJ Moore
2: CJ Moore
1: CJ Moore
2: เยเซเลปาทำไมอ่ะนมไปแล้วเหรอถ้าเกิดเห็นก็เต้นแล้วค่ะถ้าเห็นก็เต้นแล้วค่ะ
1: เข้าใจไหมค่ะ
2: วันนี้วันที่1แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวก็เข้ามาสิ
3: เดี๋ยวลูกค้ารายอื่นมา
2: ลูกค้ามาเลย
1: ถูกนะคะ
2: น
1: ี่เธอมาเรื่องนี้ดีกว่า
2: อะไร
1: เคยไปเดินตามห้างไหม
3: เคยสิ
1: แล้วพวกคลินิกเสริมความงามอ่ะ
3: โอ้
2: สมัยก่อนสมัยก่อนมากนะ
3: แต่เดี๋ยวนี้เวลาเดินเข้ามาปุ๊บอ๋อพอดีติดพรีเซนเตอร์ค่ะ
1: เออ
2: โทรเซ็นทรัลพระราม9ฝั่งเลยห้าม
3: เขาห้าม
2: เพราะเรื่องมันเกิดที่เซ็นทรัลพระราม9มาก่อนนะนี่จำได้ป่ะ
1: จำได้
2: คลินิกเอ๊ะดึงไอ้
1: ใช่
2: ตอนเขาถ่ายวิดีโอได้นะที่เซ็นทรัลพระราม9ตอนที่เซ็นทรัลพระราม9
3: ห้าม
2: มายืนหน้าคลินิกเด็ดขาด
1: ล่าสุดครับ
2: เลย
1: มีลูกสาวคนหนึ่งโพสต์แฉพร้อมขอคำแนะนำพ่อแม่ตัวเองเนี่ยไปเดินเที่ยวในห้างหนึ่งที่เชียงใหม
3: ่
1: แต่ถูกพนักงานคลินิกที่เปิดอยู่เนี่ยชักชวนจูงใจให้เข้าไปใช้บริการฟรีบอกนะบริการฟรีค่ะคุณพ่อคุณแม
3: ่อ่ะผู้ใหญ่อ่ะทำมาฟรีเราก็สนใจ
1: ใช่บริการฟรีค่ะแต่สุดท้ายเอาบัตรเครดิตไปรูดจ่ายเงินรวมกว่า 85,000
3: หนักมาก
1: นี่
3: เกือบแสนนะเธอ
1: เงินเยอะนะ 85,000
2: เคยนี
3: ่ฮะ
2: เคยนี่
3: เคยแล้ว
2: แสนเคยไม่รู้เหรอได้แบบแสนโกรธโกรธ
3: ขับมาเล่าให้บุโกฟัง
2: โกรธเป็นฟูนเป็นไฟเลย
3: แก
2: ยังไม่ใช่คนเดียวนะอีกคนนึงโดนเป็น 200,000
3: มากเอาอยู่ดีเงินฉันหายไป
2: ก็คิดดูสิดาด้าว่าแน่แล้วว่ายังแพ้ป.สี่อ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
3: ใ
1: ครอ่ะ
3: เด
1: ี๋
3: ยวเล่าให้ฟัง
2: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
3: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: เพื่อนรู้จักละ
3: ไม่นี่ว่าแบบไม่ออกไม่ออกอาจจะ
2: รู้จักหรอ
3: ไม
2: ่เดี๋ยวเล่าอ่านข่าว
3: ออกไม่เคยเจอเขาเล่าให้ฟัง
2: ประวัตินะยิ่งกว่า18มงกุฎอีก
3: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่ตกใจนะคะเอาล่ะกรณีนี้ครับเมื่อวันที่16สิงหาคมพ่อแม่ของผู้โพสต์เนี่ยไปเดินเล่นในห้างชื่อดังที่เชียงใหม่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บถูกพนักงานของคลินิกแห่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนแหละเขาก็จะมายืนตามหน้าคลินิกของเธอมายืนแบบแจกใบปลิวแจกอะไรแล้วก็ชวนให้เข้าไปทดลองใช้บริการฟรีอ่ะเนาะก็เลยหลงเชื่อปรากฏเมื่อเข้าไปในคลินิกเนี่ยนำบัตรเครดิตของพ่อเธอไปใช้ชำระค่าบริการคลินิกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น85,000
2: ตกใจสิโดนรูดไป85,000
1: ทั้งที่ไม่ได้สมัครใจใช้บริการนะเรื่องเกิดแล้วพ่อแม่เครียดมากๆเลยเราต้องการเงินคืนเราก็มองว่าการกระทำลักษณะนี้เนี่ยเธอมันเข้าข่ายมิตรนะ
2: มิจฉาชีพค่ะ
1: มิจฉาชีพนะเนี่ยตลอดจนมีหลายรายเข้ามาแสดงความเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกันและสนับสนุนให้ร้องเรียนสคบนี่เนี่ย
3: แต่คลินิกแบบนี้เจอเยอะนะ
2: เธอสมัยก่อนยิ่งกว่านี
3: ้เยอะ
2: แต่ก่อนลาดถูกเลยสมัยก่อนนี้เธอมี10คลินิกก็ยืนหน้าคลินิกโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้ว
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปขายในโซเชียลแทนแม
3: ่ใช่ใช
2: ่ไปยิงแอดขายในโซเชียลไลน์ดีกว่าดีกว่าอีกคนเห็นเยอะกว่า
1: เธอแต่อัปเดตล่าสุดนะผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยกับทางญาติผู้เสียหายว่าอันนี้เรื่องเดียวกันปะเนี่ยเรื่องเดียวกันใช่ไหมทางคลินิกเครื่องสำอางได้เตรียมดำเนินคดีฟ้องกลับ
3: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
1: ยืนยันว่ามีหลักฐานทั้งภาพถ่ายและภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการให้ข้อมูลและแจ้งรายละเอียดก่อนการชำระเงิน
3: เหมือนแบบว่าผู้ซื้อยินยอมด้วยตัวเอง
2: ไม่เธอเอาพูดตามหลักความเป็นจริงนะสมมุตินะเราก็ต้องอยากเป็นกลางทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่าเวลาเข้าไปแล้วเธอมันกระอักกระอ่วน
3: ไม่นี่ว่าแบบวิธีการพูดของเซลอะอาจจะพูดให้ผู้ใหญ่อะแบบอ่ะซื้อก็ได้แต่จริงอะ
2: เขาไม่ได้อยากซื้อ
3: เขาไม่ได้อยากซื้อเข้าใจป่ะมันมีความแบบ
1: แล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้อยู่ไหม
3: ซึ่งจริงๆอะมันต้องมีกฎหมายที่แบบขอแบบคืนเงินได้ภายในกี่วัน
1: ใช
2: ่คืออย่างเงี้ยมันถ้ามันไม่เป็นข่าวมันมีอีกเยอะเธอแต่ถ้ามันเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าผู้บริโภคอะ
1: คุ้มครองผู้บริโภคหรอ
2: ใช่มันต้องมีอยู่แล้วเรื่องนี
3: ้คือในนี้เขาบอกว่าคือไอ้ครีมทาหน้าเนี่ยเขาบอกว่าพอครีมทาหน้าเสร็จอะคุณพ่อรู้สึกเบอร์มันรู้สึกตัวเหมือนชาแล้วก็เครียด ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นอนไม่หลับเลยพอรู้ตัวว่าแบบ
2: โดนลูกไป 85,000
3: เออ
2: ครีมเนี้ยมันไม่ได้อาจจะเบอร์หรอกเธอมันเป็นยาชาฉันว่า
3: ไม่หรอกฉันรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะเออแต่ว่านี่ว่าการกล่อมการพูดจาของเซลอะณตอนนั้นมันน่าซื
2: ้อยกกระชับเลยค่ะหน้าขึ้นภายในหลังจากทำเลยค่ะราคานี้จาก 150,000 เหลือ 85,000 ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอมันต้องพูดได้ประมาณนี้ทำไมจะไม่รู้ฉันอยู่วงการนี้มาเยอะแล้วเวลาที่เราเจอมาเวลาเขาต้องพูดประมาณนี้แหละ
1: เธอรู้ไหมวิธีการเป็นไง
2: เออ
1: เขาบอกพ่อบอกว่าพ่อไปค่ะเดี๋ยวมีครีมให้ใช้ฟรี
2: เออ
1: แล้วก็พอบอกครีมให้ใช้ฟรีปุ๊บเซ็นเป็นลูกค้า VIP ค่ะ
3: เป็นลูกค้ากิจกรรมศักดิ์ลูกค้าพิเศษแต่ห้ามบอกใครนะคะ
1: เออ
3: เดี๋ยวหนูให้เป็นลูกค้า VIP เลย
1: แล้วก็พาคุณแม่ไปนวดหน้าคนนวดหน้าบอกเอาบัตรมาค่ะเอาบัตรมาคุณพ่อถามอ้าวเอาบัตรไปทำไมก็ไหนบอกครีมฟรีเขาบอกไม่ต้องพูดค่ะเอาบัตรมาค่ะแล้วคุณพ่อบอกเขาเอาครีมมาทาหน้าแล้วคุณพ่อก็รู้สึกเบลอ
3: ๆไม่แต่นี่ว่า
2: คิดไปทาเพราะว่ามีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละน่าจะเป็นยกกระชับแหละเธ
3: อก็อ้างเหมือนแบบฟรีแต่สุดท้ายก็
2: ก็ทำเงินไงไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดคล้ายๆด้าๆเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องรุดปลัดไปเลยจะด้าก็เจอมาละ
1: ไม่แต่จริงๆวิธีการเนี้ยไม่ควรเน
3: า
1: ะ
3: ของฉันไม่ใช่คลินิกด้วยนะ
2: อย่าให้พูดเหรอด้าเอ้ยล่าสุดฉัน
3: พอออกมาจากร้านโบกรู้จักคนนี้ไหม
2: โอ้ชอบไงปะด้าด้าค่ะยิ่งกว่านี้อีกค่ะฉันจะเล่าให้เธอฟังแล้วโอ้
3: เพื่อนโบกเจอมาหลายคนแล้ว
2: เธอบางคนโดนเท่านี้เลยนะ
3: ของฉันโดนไปเท่านี้
2: แหลนศูนย์ลาหูเพื่อนฉันโดนไปหลองศูนย์แหลนศูนย์ลาหู
1: ไรคุยอ่ะ
3: หยิบบัตรเครดิตปึ๊บไปอ้าวไปแล้วแก
2: ดาดาเขียนเดี๋ยวเบรกให้ดาดาเขียน
3: แกอย่างนี้เลย
2: พี่อ๋อง
3: ไม่อ๋องไม่เคยเจออันนี้เรื่องเขาเป็นคนแบบฮะไปแล้วแฟนฮะไปแล้ว
1: เอาล่ะ
3: ชาย
2: กูพูดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวรุดเดี๋ยวโดน
3: ไม่ได้
2: แล้ววันก่อนนะฉันเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เว้ย
1: แกเบรกเลยเบรก
2: ก็มีโซเชียลเด้งขึ้นมา
1: เบรก
2: ไ
3: ปเบรก
4: แฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
0: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ Point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค Point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม Point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: ตลกมากเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะ
8: ตายละ
9: ชีวิตการแบบนี้มันไม่โอเคนะ
7: ชีวิตเราอะว่าเราแน่แล้วอะ
10: ตอนแรก
7: โดนเลยอะ
10: ตอนแรกฉันก็แบบเล่าให้อีบุ๊กฟังอีบุ๊กบอกพี่ดาพี่ดาไม่ได้โดนคนเดียวค่ะ
7: เคลียร์ว่าพี่ดาพรุ่งนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยุดเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวทหารอเมริกันมาละเข้ากรุงเทพก็มี
10: ตอนนี้เจแววรับสมัครเวทีไหลอัตานะ
7: ฉันรับงานเองละฉันไม่มาหาเจแววละเดี๋ยวฉันเปิดแอปเอาหน้ากากเหลืองหน้ากากส้มไฟแดงไฟเหลืองไฟเดี๋ยวฉันเปิดแอปเอาเดี๋ยวไปตีวิกก่อน
9: หลายคนอยากรู้เรื่องต้ายัดนะ
10: เมื่อวานใช่ไหม
9: ต้ายัดเดี๋ยวต้ายัดไว้ชั่วโมงหน้า
10: เ
9: พราะต้ายัดต้องใช้เวลาหน่อย
10: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
9: ต้ายัดต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะแต่ว่าชั่วโมงนี้นะไทยชั่วโมงนี้นะวางแผนไว้หรือยังจ๊ะ
10: ย
9: ัง
10: ไงคะ
9: พินัยกรรมขอตายดี
7: เฮ้ยอะไรวะยังไงอ่ะ
10: อันนี้ป้าที่มันเป็นแบบว่าสมุดสบายใจอะไรนะ
9: นี่ความตายอาจเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากพูดถึงนะคะแต่เมื่อถึงวันที่ต้องเผชิญจริงๆเนี่ยการที่เลือกว่าจะเป็นจะจากไปยังไงเนี่ยอาจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยตัวเราและคนข้างหลัง
10: ได้
9: เธอซื้อแล้วหรอ
10: ซื้อแล้ว
7: พินัยกรรมเนี่ยหรอ
10: เออมันเป็นมีตามคือเขียนไว้เลยว่าแบบก่อนที่เราจะจากไปอ่ะเราบอกญาติเราว่ายังไงบ้าง
9: ล่าสุดครับความสุขประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจว่าคนไทยหันมาทำพินัยกรรมชีวิตหรือ living will ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่ก่อนจะทำ 8,000 รายตอนนี้เป็นแสนแล้วเ
10: ธอแต่มันจะมีแบบซื้อเป็นแบบเป็นสมุดไว้ได้เลยนะอ๋องแล้วก็เก็บเอาไว้แบบข้างที่นอนได้เลยแบบเผื่อวันไหนแล้วแบบป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ดูแลเราเขาจะได้รู้ว่าแบบก่อนที่เราจะจากไปอ่ะความต้องการเราคืออะไร
9: หลายคนอยากรู้ว่าแล้วการขั้นตอนการทำพินัยกรรมขอตายดีออนไลน์เนี่ยคือยังไงเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ elivingwillnationhealth.co.tr เอาใหม่ elivingwill.nationalhealth.or.thแล้วก็สมัครเป็นผู้ใช้ด้วยไทย ID หรือเลขประชาชนก็ได้แล้วก็จัดทำหนังสือแสดงเจตนาที่ต้องการได้เลย
10: แต่มันมีอีกทางนึงเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสมุดเบาใจสมุดเบาใจเนี่ยคุณซื้อได้ในออนไลน์หรือว่าแบบโหลดในแบบมันจะเป็นสมุดอันนี้คือเก็บกับตัวได้แล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักบอกญาติได้เลยว่าวันหนึ่งวันสุดท้ายที่เกิดสมมติว่าเราป่วยหนักหรืออะไรเกิดขึ้นอันนี้ฉันซื้อแหละซื้อเอาไว้แล้วก็เขียนเอาไว้เลยว่าแบบชื่ออะไรยังไงโรงพยาบาลที่ใช้ประจำคือที่ไหนแล้ววันหนึ่งสมมติว่าเราป่วยหนักเกิดขึ้นจะปั๊มหัวใจไหมจะเจาะคอไหมจะอะไรอย่างเงี้ยจะให้ยื้อชีวิตไหมในเนี้ยก็จะถามเราไว้ได้เลย
9: ก็คล้ายๆพินัยกรรมเหมือนกันนะ
10: มันมีผลตามกฎหมาย
9: ใช่
10: ม
9: ัน
10: มีผลตามกฎหมายเลยติดทุกเอาไว้ซึ่งเตรียมตัวไว้ก็ดี
7: ซื้อที่ไหนอะ
10: ซื้อในออนไลน์มีหมดเลยมีโหลดในแบบในแบบออนไลน์ก็ได้แต่เราอะซื้อเป็นสมุดไว้เลยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกญาติเราจะไปล็อกอินออนไลน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไว้ในหัวนอนเลยอะตรงๆ
7: แล้วถ้าเกิดมีคนไปแก้ไขล่ะ
10: ก็อีกเรื่องนึง
7: แต่งหน้าให้ใครที่ประกิจมากที่สุดอย่างเงี้ยทำไงอะ
10: เตรียมตัวไว้ก็ดีอันนี้แล้วมีผลตามกฎหมายเลยนะสมุดเนี้ยมันก็จะมีผลเลยว่าสมมุติว่าถ้าแพทย์อ่ะญาติเอาใบเนี้ยไปให้หมออ่ะหมอสามารถทำตามเจตนารมณ์ได้ทุกอย่าง
7: แล้วก็เซ็นชื่อเราอ่ะเนาะ
10: ใช่
7: ก็ถ่ายรูปคู่ไว้หน่อยเออเลิศว่ะ
9: แกเพราะมันจำเป็นนะเว้ย
10: จำเป็น
9: เพราะบางทีอ่ะไออย่างเรื่องแบบการรักษา
10: ใช่
7: บางคนเขาไม่อยากให้เจาะอะไร
9: บางคนเขาไม่อยากให้ยื้อเลย
10: อย่างเราอ่ะเราไม่อยากให้ยื้อ
9: เหมือนกัน
10: นะไม่ต้องยื้อ
7: เอางี้ถ้าเกิดสมมติว่ายื้อแล้วขึ้นมาปุ๊บเป็นผักเป็นปลานอนจมกองขี้กองเหี้ยวไม่เอานะ
10: เรารู้ว่าคนดูแลจะเครียดนึกออกป่ะ
9: เรา
10: อ
9: ่
10: ะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเราไม่รู้สึกแต่คนดูแลเครียด
9: ตอนรอดพ่อฉันอ่ะทำให้ฉันได้รู้ได้อย่างนึงเลยนะว่าการที่ตัดสินใจยื้อหรือไม่ยื้อไม่ได้ช่วยผู้ป่วยนะ
10: ช่วยญาติ
9: เยียวยาญาติ
10: ใช่ช่วยญาติ
9: เหมือนยังทำใจไม่ได้อ่ะแต่พ่อฉันพอรู้ตัวว่าหนักปุ๊บเรียกลูกทุกคนเข้าไปนั่งห้ามเลยบอกเลยบอกลูกทุกคนห้ามเจาะคอห้ามยื้อ
10: ใช่
9: ห้ามให้ป๋านอนเป็นผักเฉยๆห้าม
7: ไม่เอา
10: ทรมานคนดูแลนะ
9: ซึ่ง
10: จริง
9: ฉันก็รับเรื่องเสียใจไหมคือมันสูญเสียมันเสียใจอยู่แล้วแต่แกเข้าใจป่ะเคลียร์ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในครอบครัวด้วยว่าจะยังไง
7: เพราะเขาพูดแล้ว
9: เพราะเขาพูดแล้วนี่คือความต้องการของพ่อ
10: ใหญ่เซเลบบ้านขอรูปหน้างานผ่านแอปเหมยตูเขียนไว้เลย
7: เดี๋ยวฉันจะซื้ออันนี้มาให้เธอ
9: เหมยตูพรีเมียมเหมยตูพรีเมียม
7: ซื้อเฟซแอปไว้แล้วซื้อแบบตลอดชีวิตรุ่นแรกเดี๋ยวฉันแต่งให
9: ้เลิศเลิศเลิศนะค่ะ
7: ป้าส่งรูปมาให้เจ๊ก่อนเดี๋ยวเจ๊แต่งเอาไว้เลยหนูต้องการรูปไหนเดี๋ยวเจ๊ส่งไปให้หนูส่งมาก่อนเลย
9: เอาล่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณด้วยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารเฮกูดี้โบเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อค่ะ
7: เบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวกันแน่นๆเลยล่ะ
8: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
14: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
15: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
16: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
17: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
18: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับน้ำตกทีลอซูกลับมาเปิดให้เที่ยวอีกครั้งหลังพักฟื้นฟูธรรมชาติและเกิดเหตุชายตกบันไดห้างดังย่านอโศกเสียชีวิตสักครู่กับมาติดตามครับ
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: เร่งรีบ
11: ต้องนี้
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิ
10: และอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
11: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
10: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
12: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีหลอสู่อีกครั้งในวันนี้หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีหลอสู่อีกครั้งในวันนี้วันที่1กันยายน2569หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สำหรับน้ำตกทีหลอสู่ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับพื้นป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็จะมีการปิดพักแรมและการชมเป็นบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติรวมถึงลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากและเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากทั้งนี้การเปิดให้บริการอีกครั้งยังคงยึดเรื่องของความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อรักษาธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางและมาตรการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโทร0884275272ไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุชายอายุประมาณ 30-40 ปีตกจากบันไดเลื่อนภายในห้างดังย่านอโศกโดยชายคนดังกล่าวตกจากความสูงประมาณ 2-3 เมตรจากชั้น4ลงมาเสียชีวิตที่ชั้นจีพบอวัยวะบางส่วนผิดรูปเจ้าหน้าที่กู้ชีพและตำรวจสน.ลุมพินีเข้าตรวจสอบโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นชายรายนี้เดินมาเพียงลำพังกำลังลงบันไดเลื่อนจากชั้น4เมื่อมาถึงประมาณกลางบันไดเลื่อนจู่ๆชายคนดังกล่าวก็จับราวบันไดเลื่อนและพัดตกลงไปด้านล่างเสียงดังสนั่นทำให้คนที่กำลังใช้บริการต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ทีมกู้ภัยเนปาลยังพยายามเร่งค้นหาคนงานกว่า900คนที่เชื่อว่าติดอยู่ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งโดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในเขตรัสวาและเขตนวโกตหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงกว่า900คนและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่กองทัพสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้การระลอกใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนเมื่อ2วันก่อนล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ขู่เตรียมจะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านยังพยายามหาแนวทางไปสู่การทำข้อตกลงและเชื่อว่าการทำสงครามต่อไปไม่เป็นผลประโยชน์ต่ออิหร่านและต่อภูมิภาคต่อกันที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินอนุญาตให้โครงการก่อสร้างห้องบอลลูนมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในทำเนียบขาวสามารถดำเนินการต่อไปได้ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวกับประธานาธิบดีรัสเซียถึงประเด็นสงครามยูเครนว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนจากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปสู่การยุติสงครามอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
3: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นทัพอนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อกลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อนะจ๊ะมาเลย
2: มาอัปเดตเทรนด์เอ็กซ์ก่อน
1: จ้
2: าอันดับ3ครับโหนกระแสตายัดไงล่ะ
3: เมื่อวานนี้เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศคนดูเป็นล้าน
2: ใช่
3: เมื่อวานนี้รายการหัวกระแสในช่วงไลฟ์สดนะคะคนดูเป็นล้านเดี๋ยวจะอัปเดตให้ไหมเดี๋ยวเทรนเอ็กก่อนไหม
2: เทรนเอ็กก่อนนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับอันดับสองคือ Special Chi Moment และอันดับหนึ่งคือ All Select X เกล่งฮาริส
1: ใช่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นแคมเปญ
2: ออซิเล็ก
1: ประกาศแคมเปญใหม่ร่วมกับน้องเก่งฮาริสพรีเซนเตอร์สุดหล่อของทุกคนเนี่ยนะคะ
3: ค่ะ
1: ก็รอลุ้นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายรวมทั้งหมด800ที่นั่งนะคะSpecial Tea Moment เซตที่100ที่นั่ง Lucky Draw อีก700ที่นั่งนะคะที่ไอคอนสยามก็ติดตาม Hashtag นี้ได้เลยค่ะ
2: นะคะอามาต้ายัดเกิดอะไรขึ้นเธอ
3: เดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นไทม์ไลน์ละกัน
2: อ่ะได้
3: เรื่องของเรื่องย้อนกลับไปก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณต้าเนี่ยเขามาออกรายการโหนกระแสก็ได้มีการพูดถึงบริษัทเฟดเฟ่แล้วก็บริษัทชัยโสโรเนาะที่ตอนแรกเนี่ยเฟดเฟ่คุณต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ยุคแรกๆนะ
2: ยุคแรก
3: เขาทำมา15ปีแล้วอะ
2: 15
3: เสียงแหบเสียงแหบเลย15ปีแล้วเฟดเฟ่เนี่ยตอนแรกมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็เปิดบริษัทโดยคุณต้าแล้วก็ชวนยักษ์เนี่ยมาทำงานไอ้เรื่องบริษัทเฟดเฟ่เนี่ยเดี๋ยวพักไว้ก่อนแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือตั้งแต่เขาย้ายมาเปิดบริษัทชัยโสโลโดยการจดทะเบียนบริษัทไว้อ่ะ2คนด้วยกันโดยการที่ยักษ์เนี่ยถือหุ้น 49% ต้าถือหุ้น 49% เมียยักษ์ถือหุ้น 2% รวมกันฝั่งยักษ์เนี่ยถือหุ้น 51% ถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องตอนแรกเนี่ยเฟดเฟ่เขามีทั้งหมด9คนเนาะแล้วก็เขาก็ลงความเห็นกันว่าเดี๋ยวเฟดเฟ่จะเอาไว้ก่
1: อ
3: นยัดกับต้าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยม.ปลายก็เลยมาจับมาเปิดบริษัทคู่กัน2คนแล้วก็ไอ้ยอดวิวเนี่ยจากเฟดเฟ่เนี่ยจะหารกับกลุ่มเพื่อนเท่าๆกัน9คนอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยต้าเนี่ยมาด้วยแต่อยู่อีกสตูนึง
1: ไม่ได้เข้ามาพร้อมกัน
3: ยักษ์เนี่ยบอกว่าวันนี้จะขอมาพูดในฝั่งของตัวเองบ้างแล้วก็ตัวเองก็มีหลักฐานของตัวเองเหมือนกันแล้วก
2: ็แกอุบอิบขอขัดนิดเดียวเลยนะ
3: ยังไง
2: ฉันอยากรู้ว่าจุดปัญหาเรื่องนี้มันคืออะไร
3: ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเฟดเฟ
2: ่
3: คือตอนนั้นน่ะต้าเป็นคนดูแลเรื่องการจัดสรรเงินทั้งหมดมันจะมีเงินส่วนนึงที่เปิดบริษัทกันแล้วก็มีบัญชีพนักงานบัญชีชื่อโบมาบอกว่าเงินบริษัทน่ะหายไป 200,000 ตอนนั้นน่ะเหมือนพนักงานน่ะก็มาบอกทางยัดนี่ฉันต้องมีสติเดี๋ยวพูด
1: ดีพูดดี
3: เดี๋ยวจะไม่ได้ชื่อยัด
2: เดี๋ยวจะชื่ออื่น
3: เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเงินน่ะหายไป 200,000 ทำยังไงดีพอมาดูสเตทเมนต์อ่ะมันก็มีการโอนออกไปอ่ะประมาณ 5-6 ครั้งแต่ยอดเงินรวมอ่ะ 200,000 นะ 200,000 กว่าบาทตรงนั้นน่ะฉันว่ามันเป็นการตึกใจทางยัดเนี่ยเป็นคนบอกว่าตอนนั้นน่ะความเชื่อใจมันหายไปเพราะว่าสืบทราบมาว่าต้าเนี่ยเบิกเงินออกไป
2: ก็คือเป็นเรื่องราวของเงินทอง
3: ตรงนั้นน่ะมันตึกฉันว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยไม่คุยกันเพื่อนอ่ะไม่คุยกันยักษ์เนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าความเชื่อใจมันหายเสร็จมันก็เลยจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้น
2: แล้วก็เลยมีการเช็คกันเกิดขึ้นเหรอ
3: ทีเนี้ยเรื่องราวมันมากกว่านั้นตรงที่ว่าพอไอ้เรื่องเฟดเฟ่เนี่ยมันผ่านไปแล้วนะได้มีการแบบว่าทางต้าก็ยอมรับออกตอนนั้นพ่อป่วยก็เลยเอาเงินออกไปจริงยอมรับออกไปจริงทีนี้ทางฝั่งของบริษัทชัยโสโลบ้างอันนี้ฝั่งเฟดเฟ่แต่พอในบริษัทชัยโสโลเนี่ยบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เปิดมาก่อนหน้านั้นแล้วเป็นบริษัทของญาติของเมียยัดเป็นบริษัทที่เปิดไว้ทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นสองคนตั้งใจว่าจะมาเปิดบริษัทด้วยกันก็เลยเอาบริษัทเนี้ยมาเปิดชื่อบริษัทชัยโสโรเลยเอามาเปิดแล้วก็ตอนหลังเนี้ย ป้าเนี่ยเป็นคนคิดคอนเทนต
2: ์
3: ได้เงินเดือน 150,000 บาทแต่พอไปๆมาๆเหมือนตอนหลังอ่ะเหมือนยัดเนี่ยพยายามพูดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละไอเดียเนี้ยไม่ได้ละก็เลยต้องจ้างเด็กรุ่นใหม่มาคิดคอนเทนต์นู่นนี่เลยขอลดเงินเดือนจาก 150,000 เหลือเงินเดือน 40,000 บาทหักภาษีแล้วเงินเดือนเหลือ 37,000 เข้าใจยังเป็นที่มาว่าทำไมถึงแบบต้าเลยต้องเบิกเงินมาย้อนกลับไปเข้าใจยังพอตอนบริษัทชัยโซโลเนี่ยมันมีเรื่องของพี่หนุ่มกันชัยเลยยิงประเด็นเลยเมื่อวานเนี้ยคนแบบถามเยอะมากว่าพ่อต้าเคยเปิดประเด็นว่ายัดเนี่ยเอาเงินบริษัทไปเป็น10ล้านจริงไห
1: ม
3: ยัดยอมรับว่าเอาไปจริงแต่เป็นกรรมการยืมเอาเงินไปซื้อบ้าน10ล้านบาทเอาเงินน่ะไปซื้อบ้าน10ล้านเอาเงินบริษัทไปโดยการที่เซ็นว่ากรรมการยื
2: ม
3: เพื่อไปซื้อบ้านทีเนี้ยตามหลักต้าก็บอกว่าเอาเงินบริษัทไปซื้อบ้านตามหลักก็ต้องเป็นชื่อบริษัทไห
2: ม
3: ต้าบอกว่ายัดเนี่ยบอกว่าเอาเงินโดยการเซ็นว่ากรรมการยืมเพราะฉะนั้นเวลาซื้อบ้านชื่อก็เลยใส่ในนามส่วนตัวใส่ในนามส่วนตัวทีนี้บ้านหลังเนี้ยมีการถูกขายออกไปตามหลักเธอก็ต้องมาเคลียร์บริษัทใช่ไหม
2: ใช
3: ่แต่ยักษ์เนี่ยเขามองบอกว่าเงินเนี่ยมันเป็นกรรมการยืมขายบ้านได้เสร็จปุ๊บเขาเอาเงินไปซื้อคาเฟ่ต
1: ่อ
2: เราเมื่อไรจะคืนอ่ะ
3: ก็ใช่ไง
1: มันก็คือเป็นการยืมเงินต่อไปทำต่อเรื่อยๆ
3: ยืมเงินต่อไปยังไม่ได้โอนเงินคืนบริษัทนึกออกปะทีนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยคนก็เอะแล้วว่าแบบ
1: อ
3: ้าวทำไมเขาก็บอกว่าเขากรรมการยืมไงแต่พอตอนนั้นอ่ะบริษัทขาดเงินสภาพคล่องไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานอ่ะเขาบอกยัดเนี่ยก็เอาเงินบางส่วนอ่ะจ่ายให
2: ้
3: แต่ก็เงิน10ล้านอยู่กับเขานะแต่เขาก็บอกเขาก็เอาเงินสำรองนะตอนไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานนะ
2: แต่ถ้าอยู่ไม
3: ่หลักล้าน
2: แต่ถ้าไม่ยืมออกไปซื้ออ่ะ
3: บริษัทก็จะไม่มีไม่ขาดสภาพคล่องเสร็จแล้วยังไม่จบมันมีอีกประเด็นนึงพี่หนุ่มก็เลยยิงประเด็นถามว่าแล้วเรื่องรถล่ะทุกปีเนี่ยเอาเงินไปซื้อรถเริ่มต้นจากนิสสันโน้ตก่อนประมาณ 300,000 กว่าบาทหรือ 400,000 เนี่ยประมาณเนี้ยยอดเนี่ยมันจะมียอดเนี่ยประมาณแบบไปซื้อนิสสันโน้ตก่อนเอาเงินบริษัทไปจริงไหมเขายอมรับเอาเงินไปจริงเอาเงินไปจริงแล้วไปซื้อ GTO สีส้มเอาไปจริงตอนนั้นเนี่ยจะเซ็นกรรมการยืมแต่เปลี่ยนใจเป็นจ่ายปันผลจ่ายปันผลฝั่งของยัดได้ 1,200,000 บาทต้าก็ได้เงิน 1,200,000 บาทต้าเลยเรียกทุ่งเลยบอกว่าพอปันผลน่ะยัดมายืมเงินเขาอะอีก 500,000 กว่าบาทนะ 500,000 ทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนเลยเธอเข้าใจป่ะสมมุติอ่ะเธอกับฉันเปิดบริษัทกันของกูจะซื้อรถปันผลนะขอปันผลบริษัทอ่ะแกเอาไปล้าน2ฉันเอาไปล้าน2พอเงินโอนเข้าแล้วอ๋องกูยืมเงินมึงหน่อย 500,000
1: ยืมต่ออีก
3: แล้วอ๋องให้ยื
2: ม
3: เท่ากับอ๋องเหลือเท่าไหร
2: ่ 700,000
3: ล้าน2ล
2: บ 500,000
3: เออได้เงินแค่นั้นในขณะที่ยัดได้เงินไปอีก 500,000 บวกกับอีกล้าน2
2: ก็ล้าน7
3: แบบนี้เนี่ยมันก็มีเป็นที่มาแบบเนี้ยเรื่องราวเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์ไปตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี64ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี64เนี่ยมันมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบเนี้ยตลอดเวลาเอาง่ายๆว่าสุดท้ายเนี่ยยักษ์เนี่ยเคลียร์กันนะเอาแบบเคลียร์กันแบบยอมจะจ่ายเงินให้ต้าเนี่ย19ล้านบาทคือมันมีเรื่องอันนี้อีกขายหุ้นคือตอนแรกเนี่ยพอมันมีปัญหากันทำงานกันไม่ได้แล้วจะมีการขายหุ้นกันในพาร์ท 49% ของต้ามีการเซ็นโอนหุ้นกันไปแล้วเคลียร์การเป็นว่าต้าได้เงินแค่ 300,000 บาท
2: กับหุ้น 49% นะ
3: เป็นเธองงไหม
2: งงสิ
3: ว่าแบบมูลค่าหุ้นอะ
1: ทำไมไม่ได้แค่นั้น
3: กรรมการยืมไป10ล้านซื้อเอาร
1: ถซื้อบ้าน
3: ล้าน2แต่มูลค่าหุ้น 49% ทำไมเหลือ 300,000ทางฝั่งยัดเขาบอกว่าก็ในเมื่อต้าเคยแบบมีหนี้สินกันไปกับบริษัทเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาเหลือ 300,000
2: ก็ไม่ได้ดิ
3: มันแปลกไหม
2: แปลก
1: มันไม่ใช่หุ้นนี่ถ้าอย่างนั้นมันจะไปหัก
3: คนดูรายการก็เอ๊ะเข้าใจป้าว่าคนดูรายการก็เอ๊ะว่าแบบเฮ้ยหุ้นมูลค่า 49% เหลือเงินแค่
2: 300,000
3: ทำไมเพราะอะไรประมาณนี้ในรายการยังมีตัวละครอีกหนึ่งคนคือคุณแอมแอมคือเมียของยัด
2: 2%
3: 2% แต่พูดเยอะมาก
1: เนี่ย
2: มีแต่คนพูดว่าดูแล้วก็ได้แ
1: คิดแล้วก็สงสัย
2: คิดแล้วก็สงสัย
3: เมียยัดน่ะเขาก็พูดบอกว่าตอนที่จะเคลียร์บริษัทกันน่ะพี่ต้าอยากได้อะไรทำไมพี่ต้าไม่พูดต้าบอกว่าตอนนั้นน่ะคนมันโกรธกันเข้าใจป่ะบอกกูไม่เอาแล้วจะเอาออกมาแต่ตัวเลยเคลียร์แบบไม่เคลียร์จะออกมาแต่ตัวเลยแต่คนเราอ่ะเป็นหุ้นส่วนกันน่ะตามหลักเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กันไหมตามหลักกฎหมายอ่ะถูกป่ะ
2: มันก็พูดประชดประชันไปอย่างนั้นแหละ
3: ถูกต้องป้าเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะเขาอ่ะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่อยากจะเถียงก็เลยพูดว่าไม่เอาอะไรแล้วแล้วเนี่ยทางเมียเขาก็เลยบอกว่าแล้วทำไมพี่ต้าตอนนั้นพี่ต้าไม่บอกว่าจะเอาอะไรบ้างตาบอกก็เอางี้ไม่อยากเถียงแล้วผมไม่อยากเถียงกับผู้หญิงแอมเขาก็เลยรีบเถียงบอกว่ามันไม่ใช่การเถียงมันเป็นหลักของความจริงประมาณนี้ทำไมตอนที่จะเคลียร์ขายหุ้นกันไม่บอกว่าจะเอาอะไรบ้างประมาณนี้นั่นแหละประเด็นน่ะเรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องของแบบเพื่อนโกรธกัน
2: ใช
3: ่แล้วก็วันนั้นในวันที่ตัดสินใจเดินออกมาบอกว่าไม่เอาอะไรแต่เพื่อนนั้นบอกว่าอ๋อไม่เอาอะไรโอเคเธอเก็ตใช่ไหม
2: เก็ต
3: สมมุติวันนึงโกรธฉันเป็นคนแบบดูแลบริษัทแกบอกไม่เอากูไม่เอาอะไรแล้ว
2: อ
3: ่ะอ๋องโอเคไม่เอาอะไรเลย
2: มันประชด
1: คือจริงก็อยากได้อ่ะ
2: เธอเข้าใจคำหมายมันประชด
1: ฉันไม่อยากได้อะไรละ
2: แล้วก็ถ้าเกิดจะยึดตามนี้จริงมันก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรป้า
3: ใช่ไงแต่มันแต่ต้าเขาก็ยืนยันนะว่าตามหลักแล้วว่าทำไมแบบเปิดบริษัทด้วยกันแต่อีกฝั่งนึงอ่ะได้เงินไปทุกอย่างเลย
2: เออ
3: แต่ในขณะที่เขาว่าทำ YouTube มา17ปีอ่ะเขาไม่เหลืออะไรเลยทุกวันนี้เขายังลำบากอยู่เลยอ
2: ่
3: ะทีเนี้ยพอรายการเนี่ยก็ได้มีการไกล่เกลี่ยกันนะคะก็สุดท้ายเนี่ยยัดก็เลยเดี๋ยวรับปากว่าเดี๋ยวจะให้เงินเนี่ยเคลียร์กันเนี่ยที่19ล้านบาทเนี่ยเรื่องมันจบประมาณนี้แต่เมื่อวานเนี่ยคนกระแสพูดเกี่ยวกับเรื่องของเมียของยักษ์เนี่ยเยอะพอสมควร
2: ใช่เพราะว่าหลายคนอันนี้คอมเมนต์นะนี่ไง 2% พูดแบบพูดถือหุ้น 90%
3: ใช่อุ๊ยจะพูดเยอะมากจริงๆนะพูดเยอะจริงๆอ่ะว่าแบบอันนี้ขอแย้งนะคะอันนี้ขอแย้งนะคะแต่ถ้ามองในมุมเขารักผัวเขามากนะเขารักสามีเขามากประมาณนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเอาเล่าคร่าวๆแต่จริงเรื่องราวมันยาวรายการประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆในการเคลียร์กันตอนท้ายรายการหนกระแสยัดร้องไห้ด้วยนะคือหลักๆอ่ะเราว่าเขาก็เป็นเพื่อนรักกันนั่นแหละแต่มันคงทำงานกันไม่ได้แล้วประกอบกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งของต้าเนี่ยในรายการ YouTube อันนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถังขยะอ่ะใครๆก็ทำอะไรกับเขาได
2: ้
3: มันก็เลยเป็นความเครียดสะสมอ่ะว่าแบบใครทุกคนในบริษัทสามารถลงโทษเขาได้หมดเลยมันเลยกลายเป็นแบบมีอาการทางจิตนะ
2: เข้าใจ
3: มีความเครียด
2: พอรายการนี้เล่นแรง
3: ใช่แล้วก็แบบซึมเศร้า
2: เล่นแรง
3: เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนแก๊สไลติ้งว่าต้ามึงไม่มีสมองแล้วมึงไม่ทำงานไม่ได้แล้วมึงไม่โอเคแล้วมึงก็ต้องโดนลดเงินเดือนไปหาเด็กใหม่มาคิดคอนเทนต์แทนมึงไปแล้วมึงเอาแล้วย้ำแบบนี้
2: เอาจริงๆถ้าจะง่ายนะคือทุกคนต้องให้เกียรติ
3: ใช่
1: ให้เกียรติกัน
3: ในมองว่าสมมติเขาเป็นเจ้าของบริษัทต้าเป็นเจ้าของบริษัทแต่พฤติกรรมอะทุกคนสามารถย่ำยีเขาได้หมดเลยแม้กระทั่งพนักงานบริษัทในคอนเทนต์นะ
2: เข้าใจ
3: ตามชีวิตจริงเราก็ไม่รู้ว่าแบบพนักงานให้เกียรติหรือเปล่าหรือยังไงเออประมาณนี้เขาบอกว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจเขาวันนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากถอยออกมาทำเฟสเฟ่คนเดียวดีกว่าแล้วก็ปล่อยชายโซโล่เนี่ยให้ต้าไปเลยไอ้ให้หยัดไปเลย
2: ไม่แต่เอาจริงๆอ่ะจะยุติจะอะไรก็คือต้อง
3: เคลียร์กัน
1: เพราะแต่ปัญหาเรื่องนี้มันมีมาคลาคาซังมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอ่ะเนาะ
3: คือเรื่องนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็เลยสรุปบอกว่าดูจากภาพรวมอ่ะที่ยัดเล่าให้ฟังอ่ะคือ1ยัดเอาเงินจากบริษัทไปเยอะพอสมควรนะคะก็คือกรรมการยืมอ่ะ10ล้านเอาเงินที่เอาไปซื้อรถทุกปีอ่ะอีกหลายล้านในขณะที่ต้ายังไม่เคยทำเรื่องเป็นกรรมการยืมเลยแบบนี้ตามหลักการเนี่ยนั่นหมายความว่า เงิน10ล้านก็ต้องเอามาคืนบริษัท
2: ใช่
3: ถูกไหม
2: แล้วก็ค่อยแบ่งกันใหม่ใช่
3: แล้วก็ค่อยแบ่งกันใหม่ซึ่งอันเนี้ยตอนหลังอะเหมือนยัดก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าโอเคจบกันที่19ล้าน
2: เดี๋ยวเขาคืนให้
3: ใช่19ล้าน
2: ก็จบ
1: เงินเขาเยอะอยู่นะ
3: แกสังเกตบริษัทจะไม่ตีกันถ้าเจ๊ง
1: แสดงว่าไม่เจ๊ง
3: สังเกตบริษัทไหนที่มีกำไรเยอะๆคุณส่วนตีกันสังเกตเพราะมีกำไร
2: ไม่น่าพวกเราไม่เคยตี
3: กันเลย
1: เพราะว่าเราไม่มีกำไร
2: เพราะพวกเราถูกเทคโอเวอร์นะ
1: ใช่
2: พวกเราถูกซื้อหุ้นรู้ใช่ป่ะ
1: ไม่รู
2: ้บริษัทสังกัดถูกซื้อหุ้น
1: หรอโดย
2: เจริงไง
1: ดอนเมือง
2: เจริง
1: เข้ามาเทคโอเวอร์
2: เจริงเทคโอเวอร
3: ์แกสังเกตบริษัทไม่ตีกันหรอกถ้าขาดทุน
2: ใช่
3: มันจะตกลงกันง่าย
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดได้กำไรผมตีกันทุกที่
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไหนที
2: ่ไม่นะแต่ฉันมั่นใจว่าถ้าเกิดเงินเยอะอ่ะฉันก็ไม่ตี
3: ไม่ตี

0: นอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะแม
1: ่อุ้ยตายแล้ว
0: พอตื่นมาก็รู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มยังไงก็ไม่รู้พอจะมีตัวช่วยแนะนำให้หนูมา
2: ถามทุกคนละจ้ะ
0: จริงป้า
2: ฉันเป็นคนหลับดีมากเธอหลับเต็มอิ่มเช้านี้ก็เลยรู้สึกเหมือนรีเฟรชตัวเองเหมือนกดปุ่มรีเซ็ตปึ้งนี่รันเต็มประมาณนี้นี่วันนี้บอกเลยนะคะหลับดีเพราะอะไรคือการจัดงานทั้งการประชุมบางคนมีความเครียดสะสมบางคนมีปัญหาเหมือนน้องบุ๊กไงนอนไม่หลับเหนื่อยมาทั้งวันเราอยากได้อะไรที่แบบตอนกลางคืนพักผ่อนได้เต็มที่หลับให้สนิทเหมือนเป็นการแบบรีชาร์จตัวเองใช่ไหมมีตัวช่วยเธอฉันมีต
1: ั
2: วช่วย
1: ไหนอุ้ยยังไงฉันหิวอยู
2: ่ต้องแล้ว
0: ฉันเอาไปกินเลยวันนี
2: ้ Innobic Magnesium Base Plus นะคะตัวนี้เป็นแมกนีเซียมในรูปแบบBase GlycinateนะคะคือรูปแบบBase Glycinateคือมันสามารถดูดซึมร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีตัวนี้มีแมกนีเซียมแล้วยังมีวิตามิน B1 B6 B12 นะ
1: แกแต่เขาบอกว่าแมกนีเซียมคือเห็นเขาว่าดีนี
2: ่ดีแมกนีเซียมดีมากเพราะว่าตามหลักแล้วการทานแมกนีเซียมเป็นประจำนะทุกคนมันจะช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วกล้ามเนื้
1: อ
2: ใครเป็นตะคริวอ่ะกินแมกนีเซียมดีมากนะทุกคน
0: ถ้าเกิดฉันเกรงบ่อยๆฉันก็กินได้ใช่ป่ะ
1: ใช่แ
2: มกนีเซียม
1: เธอเกรงท่าไหน
2: มันจะช่วยเรื่องอาการตะคริวได้เดี๋ยวเรา ก็เป็นตะคริว
1: ใช
2: ่ถ้าเดทลิฟ
0: ใช
2: ่ไหมเดทลิฟเนาะมันเป็นตะคริว
0: ด็อกกี้
2: เสร็จแล้วเนี่ยตัวแมกนีเซียมเนี่ยนะมันช่วยเรื่องของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะคะส่วนวิตามิน B12 เนี่ยมันช่วยเรื่องการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองด้วยบอกเลยพอมันประสานการทำงานกันมันลดตอบโจทย์คนทำงานแบบพวกเรามีหลายเรื่องให้จัดการในแต่ละวันบางทีมันมีทั้งประชุ
1: ม
2: จัดการงานนู่นนี่กลางวันมันเครียดไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะกลางคืนก็อยากได้หลับให้เต็มแบบเต็มที่ทานแมกนีเซียมตัวนี้ได้เลยพร้อมเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได
0: ้แบบสดชื่นใช่ไหมโอ้ยน่าจังเลยเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจการพักผ่อนนะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองทุกวันด้วยล่ะ
2: อินโนบิกจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีแมกนีเซียมอย่างเดียวนะคะเขามีหลายตัวมากอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำนะคะแมกนีเซียมแคลเซียมD3K2 อันนี้ลดมากนะคะเพราะว่าเวลากินแคลเซียมแล้วอ่ะต้องกิน K2 D3 เข้าไปด้วยมันเป็นเหมือนยาพาหนะนำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย
0: พุ่งเร็วปื๊ดเข้าไปเลย
2: ถูกต้องแล้วก็จะมีอินโนบิกซิงค์ไบโอตินพลัสตัวนี้ก็ลดมีอินโนบิกมัลติบีอะมิโนพลัสด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอินโนบิกลูทีนสารสกัดบิบลีนพลัสนะคะแล้วก็จะมีตัวอินโนบิกโปรไบโอติกเดลี่บาลานซ์ตัวนี้ก็ลดเขามีสินค้าดีๆหลายๆตัวเลย
0: หนูพูดตรงๆเลยนะหนูฟังแล้วหนูอยากซื้อละหาซื้อที่ไหนละแม
2: ่ร้านขายยาทั่วไปมีจำหน่ายนะคะไปซื้อกันได้เลยนะคะทุกคน
0: ลดเลยล่ะเอาล่ะวันนี้เริ่มจากการที่จะไปซื้อโดยการเอาไปกินก่อน
2: แต่แมกนีเซียมดี
0: เอาไปเลยคนละ2ขวดนะเดี๋ยวเบรกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้า
2: พี่ของเมย์
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สงวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟทานาคาและ

0: กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่ว่าเมื่อกี้อินโนบิกซื้อได้แล้ว
2: ช่องทางออนไลน์ก็ได้ร้านขายยาทั่วไปก็มี
1: ใช่
2: ช่องทางได้เลย
1: มีขายหมดแหละเธอ
3: นะคะแก้แต่แมกนีเซียมดีจริงนะ
2: ดีจริง
3: เพราะฉันกิน
2: ฉันน่ะเป็นตะคริวฉันกินแมกนีเซียมมันดีขึ้นเยอะเลย
3: อ้าวแล้ววิธีนี้ของแกไม่หายแล้วหรอ
1: ไม่หายหรอก
2: ตามหลักมันก็ต้องอันนั้นฉุกเฉินไว้ฉุกเฉิน
3: เก
2: ินปีปาก
1: ทำไมอ่ะ
3: ดาราบอกว่าถ้าใครเป็นตะคิวไม่ใช่ดาราบอกเจสันบอกเจสันบอกว่าถ้าใครเป็นตะคิวให้ทำอย่างนี้บุ๊ก
2: กัดริมฝีปากบน
1: จะหายหรอ
3: เอาฟันล่างกัดริมฝีปากบน
2: แกมันหายจริง
3: หายแก
2: ไม่
3: น
2: ่
3: าเชื่อฉันไปถ้ำนาคากับดาใช่ไหมฉันเดินขึ้นไปเลยฉันเป็นตะคิวเจสันบอกว่ายูยูทำอย่างนี
2: ้หาย
1: อาจจะเก่งน้อยลง
2: กัดดิ้นไปปากบน
1: น
2: ี่หรอเนี่ยเองครับ
1: ช่วยได้จริงป่าว
2: จริง
1: เดี๋ยวลองดูคราวหน้า
2: เป็นตะคิวอ่ะ
1: เดี๋ยวคราวหน้าไปอยู่บนต
2: ึกแต่เราก็ต้องกลับไปที
1: ่ตะคิวปุ๊บกูทำหนีผู้ชายตกใจ
2: แต่เราก็ต้องกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกก็คือหาตัวช่วยในการทำงานเรื่องของระบบประสาทและกล้ามเน
3: ื้
2: อเข้าใจยัง
3: แบบนี
1: ้เมื่อวานเธอไปไหนมานะ
2: ฉันไปศาลมา
1: โอ
2: ้เออ
3: เกิดอะไรขึ้นเล่าได้ยังเอางี้ฉันถามแกก่อนแกจะเล่าได้ยัง
2: จริงๆเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษา
3: อุ๊ย
2: เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นแต่เดือนเมษา
1: เกิดก่อนเดือนเมษาเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้น
2: เออเรื่องราวที่เกิดก็คือเป็นคดีหมิ่นประมาทเอาง่าย
3: ๆโอเค
2: ไปฟ้องคดีหมิ่นประมาท
3: โอเค
2: เออ
3: แต่รายละเอียดเดี๋ยวไว้เล่าตอนคดีจบเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เดี๋ยวเล่าตอนคดีจบ
1: ตอนนี้ยังไม่จบ
2: เรื่องราวมันอยู่ในศาล
3: เรื่องราวอยู่ในศาล
1: มันเป็นเรื่องราวอยู่ในชั้นศาลขอตอบไปชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เท่านั้นแหละ
2: คดีหมิ่นประมาท
1: หลายคนถามว่าเอ๊ะคดีอะไรยังไงตอบในชั้นศาลเท่านั้น
3: ฟังนะ
2: ดิฉันไม่ได้เป็นจำเลยนะคะดิฉันเป็นโจทค่ะ
3: เป็นโจทฟ้องนะคะ
2: เออ
3: นี่ชาวเน็ตตกชาวเน็ตกลัวแล้วชาวเน็ตกลัว
1: ฟ้องเธอแหละเพราะว่าหมิ่นประมาทฉันหาว่าฉันไปรับทหารอเมริกันมาอะไรบ้างล่ะ
3: พูดเลยนะคนแรกที่ดาดาฟ้องอ่ะเซเลบบาร์จ้ะ
1: ใช่เซเลบบาร์เนี่ยแล้วเขารู้ป่ะช่องทางการเดินทางเนี่ยสามารถดักตบได้เลยนะ
3: ใช่
1: เพราะตอนเช้าขับรถมาแวะร้านไก่ทอดก่อนตอนเช้าร
2: ู้เลย
1: รู้เลย
2: ว่ายายบาร์แวะไหนบ้าง
1: แวะร้านไก่ทอดสั่งกึ๋นสั่งไก่ข้าวเหนียวแล้วส่งรูปมานี่คือการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและไม่มีการส่งอะไรให้กินเลยแล้วไม่ต้องส่งมาแล้วเวลาซื้อส้มตำไก่ทอดร้านฮาลาลก็แท็กมาก็ไม่เคยส่งให
2: ้แต่ฉันชอบเพราะฉันโพสต์ภาพคู่
3: ทนาย
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ใครสนใจคดีกูเลย
3: ทนายหล่อมาก
2: พี่ชาวีมาทำไมคะทำไมทนายหน้าเหมือนซันนี่จังเลย
3: เออแกแต่ทนายหล่อจริง
1: ทนายก็คือคนเดียวคนนั้นเนี่ยไม่อะไรนะทนายเธออ่ะ
2: ทนายคนเดียวกับเมย์วัฒนา
1: เออเพราะเขาทนายคนหล่อไงบอกต่อด้วยนะ
2: อ
1: ๋
2: อหล่อ
1: เออ
2: ทนายคนเดียวก
1: ัน ทนายคนนี้ตอนที่ยืนคู่พี่เมย์คนก็ไปถามว่าคดีพี่เมย์อะไรถามว่าทนายชื่ออะไรคะ
2: อ
1: ่
2: า
1: ดังนั้นนะคะเลือกแล้วไง
2: ทนายชื่อคุณตั้มค่ะคุณตั้ม
3: โอเค
2: เ
3: ออสรุปนะเดี๋ยวรอคดีจบก่อน
2: บาสแกไปจ้างทนายอาร์มเลย
1: คนรู้เยอะๆหรอ
3: ทนายอาร์มเหรอ
2: เป็นโสดมา8ป
3: ี
1: อันนี้เขาโปรโมทตัวเองป่ะวะ
2: ตอนแรกฉันก็งงฉันก็ไม่ได้แบบดูแบบไม่ได้มารายการมันยาวใช่ป่ะฉันก็เห็นไอ้ระหว่างดูผลกระแสฟีดมันขึ้นมาว่าก็ไม่แปลกใจนะโสดอ่ะอะไรเงี้ยฉันก็บอกมันมาจากไหนวะทำไมคนขึ้นเต็มเลยอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยอ๋อมันพี่มาจากทนายทนายเขาโสด
1: ทนายโสด
2: ตอนกลางคืนก็เลยว่าง
1: เออ
2: แบบนี
3: ้แกอันนี้ถามแกในฐานะแกไลฟ์บ่อยนะ
2: ยังไง
3: ฉันเห็นคนพูดว่าไอ้เลิฟ TikTok ไอ้เลิฟ TikTok ไอ้เลิฟ TikTok
1: มันเกี่ยวมะ
3: มันเกี่ยววะคืออย่างงี้ฉันไปไลฟ์ที่งานนึงแล้วฉันเผลอพูด
1: แอปนึงไป
3: แอปอื่นบนแพลตฟอร์ม TikTok
2: เออ
3: เขาจะให้พูดเป็นบ้านใช่ไหม
2: ใช่
3: บ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านแดงบ้านดำอะไรอย่างงี้แต่ฉันหลุดพูดไปลูกค้าเลยบอกว่าคุณอ๋องพูดไอ้เลิฟ TikTok เร็วให้พูดไอเลิฟ TikTok ล้าง
2: ไม่หรอก
3: ไอเลิฟ TikTok ไอเลิฟ TikTok ไอเลิฟ TikTok
2: แต่ว่ามันแกฉันเคยเผลอพูดแล้วมันลดคน
3: เออ
2: แต่พอพูดคนก็กลับมานะ
3: พอพูดไอเลิฟ TikTok อ่ะเนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าการพูดคำว่าไอเลิฟ TikTok เนี่ยจะยิ่งดันไลฟ์ของเราให้ขึ้นฟีดจริงไหม
2: มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถามว่าพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นมันลดคนดูมั้ยมันลด
3: ใช่ไหม
2: มันลด
1: อยู่แหละเพราะว่าเราพูดแพลตฟอร์มอื่นไง
2: ใช
3: ่แต่พอพูดไอเลิฟ TikTok ไอเลิฟ TikTok ปุ๊บ
2: คนมันขึ้นน่ะ
3: นี่ไงล่าสุดเธอมีคนสงสัยจนถึงขั้นไปสืบหาข้อมูลจริงๆมานะ
1: ให้เราเลยหรอ
3: ให้เรา
2: แล้วเป็นยังไง
3: แบรนด์อินไซต์ครับไปถามเรื่องนี้กับคุณแพตตี้ณภัทราชวฤทธิ์ชีวินกุลครีเอเตอร์เมเนเจอร์ของ TikTok Live ประเทศไทย
1: เลิศ
3: ไปถามเมเนเจอร์ค่ะ
2: เมเนเจอร์ก็ตอบว่าไง
3: เธอตอบตรงๆว่างี้ดีค่ะดีค่ะที่พูดไอเลิฟ TikTok ดีมากค่ะอยากให้ทุกคนพูดแต่สิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญกว่าคำว่าไอเลิฟ TikTok
1: ก็คือ
3: engagement หรือการมีส่วนร่วมของคนดูค่ะ
2: นี่ว่าพอพูดอ่ะฉันว่านะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกกับคำว่าไอเลิฟ TikTok แล้วมันจะเปิดการมองเห็นแต่ว่าพอเราพูดผิดอ่ะคนดูอ่ะก็ช่วยเราอ่ะพิมพ์ไอเลิฟ TikTok ค่ะไอเลิฟ TikTok
1: มันก็เลยเป็นการเพิ่ม
2: มันก็เลยเพิ่ม engagement
3: เหมือนที่คุณแพตตี้บอกว่าต่อให้พูดไอเลิฟ TikTok ก็ไม่ได้หมายความว่า TikTok จะดันไลฟ์ทันทีแต่มันจะรันไลฟ์ต่อเมื่อ engagement ที่มันเข้ามาหลังจากนั้นน่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราพูดผิดอ่ะคนดูอ่ะก็จะช่วยเรา
3: ส่งหัวใจบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาบ้าง
2: อย่างเงี้ยมันก็เลยเพิ่มคน
3: มันเป็น interactive เพิ่มขึ้นไงแกเข้าใจป่ะ
1: ตอนที่ไลฟ์อ่ะคือไม่ต้องรอคนมาให้พูดเลยเพราะ AI มันจะจับถ้าเรารอคนพูดใช่ป่ะ AI มันจะดันไปคนอื่นเลย
2: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บพอเราเปิดไลฟ์ปุ๊บเราพูดเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะ1 2 3 4พูดขิงพูดขาพูดไปเลยพอถ้าไปพูดใช่ป่ะAI มันจับว่าอ้าวอีห้องนี้เปิดไลฟ์มาไม่มีคนเงียบมันไปห้องอื่นเลย
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพอถึงปุ๊บพูดเลยจะแหกปากพูดอะไรก็แล้วแต่อย่าไปพูดสีบ้านอื่นแอปอื่นให้พ
3: ู
1: ด
3: ท
1: าง อย่างเดียว
3: ส่วนประเด็นการพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นในไลฟ์ของ TikTok แล้วโดนแบรนด์คุณแพตตี้บอกว่าอันนี้เรื่องจริงค่ะ
2: ใช่
3: เราไม่สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไลฟ์อยู่บน TikTok ก็เลี่ยงการพูดถึงแพลตฟอร์มอื่นไปก่อนค่ะ
2: เวลาไลฟ์ TikTok ให้นึกถึงว่าเราอยู่กับแฟนที่ห
3: ึ
2: ง เอาแต่ใจ
3: กระโดนกระโดนแบนแน่กระโดนปิดกั้นการมองเห็นแน่แกบอกว่า TikTok ขี้หึง
2: ขี้หึงเอาแต่ใจ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพูดถึงคนอื่น
2: เราต้องนึกภาพว่าเป็นผู้หญิงขี้หึงเอาแต่ใจพูดถึงคนอื่นไม่ได้ต้องอวยชะนีคนนั้นคนเดียว
3: ใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าเกิดเป็นเก้งหรือว่าเป็นกวางหรือว่าเป็นกระเทยอยู่ก็คือคิดเสียว่าลูกค้าเราอะเรารักเขาอะวันนี้ถ้าเกิดเราพูดชื่อผิดอะเราโดนตีแน่แค่นั้นเลย
3: ใช่ไหมล่ะ
2: มีพนักบอกว่าไปดูพี่ด้าไม่เคยซื้อของเลยช่วยคอมเมนต์ตลอดซ
1: ื
2: ้อบ้างซื้อบ้าง
1: ซ
2: ื้
1: อบ
2: ้
1: าง
2: ซื้อบ้างอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขายติ๊กขายก๋วยเตี๋ยวเรือทองช่วยเขาดีกว่า
3: เออต้องช่วยแกต้องช่วย
2: จะช่วยเขาดีกว่า
3: ต้องช่วย
1: กล้าไป
2: เออวันไหนว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเ
3: ออแก
2: อะไรเล่าสิ
3: เนปาลน่ะ
2: เออ
3: แกรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไร
1: รู
2: ้
1: น้ำแข็งละลายหล่นลงมาในน้ำ
2: หมายถึงว่า
3: เทือกเขาหิมาลัย
2: แล้วน้ำแข็งมันละลาย
3: แกฟังนะหลายคนคิดว่าเป็นน้ำป่าไหลหลาก
1: ไม่ใช่
2: เป็นแบบน้ำแข็งบน
3: น้ำบนเทือกเขาหิมาลัยมันจะมีน้ำแข็งเกาะใช่ปะแกภูเขาน้ำแข็งอ่ะทีเนี้ยไอ้ท่อนน้ำแข็งอ่ะ
1: ข้างบนอ่ะ
3: มันหักแล้วมันกระแทกลงมาข้างล่างมันเลยทำให้เกิดเหมือนสึนามิย่อมๆอ่ะแกเข้าใจปะ
1: เนี่ยเธอดูอนุภาพ
2: นี่ไง
3: ปึ้งเนี่ย
1: เนี่ยปึ้ง
3: ลงมาเนี่ย
1: น้ำล้นน่ะเหมือนน้ำล้นน่ะเนี่ย
3: คือเธอเข้าใจไหมมันจะมีแอ่งน้ำที่อยู่บนเทือกเขาด้วยแล้วก้อนหิมะอ่ะมันหล่นลงมาบนในน้ำในแอ่งน้ำแอ่งน้ำมันก็เลย
1: กระจายขึ้นมา
3: เหมือนเราเคลื่อนก้อนหินแรงๆลงอ่างอ่ะแล้วเธอรู้ป่ะที่เขาบอกตอนแรกเขาคิดว่าเกิดแผ่นดินไหว
2: เ
3: พราะเครื่องมันวัดได้ 4.4 ริกเตอร์ปรากฏไม่ใช่นะมันคือความแรงของอีกก้อนน้ำแข็งที่มัน
2: ถล่มลงมา
3: เออซึ่งคนเข้าใจว่าแผ่นดินไหวปรากฏไม่ใช่แผ่นดินไหว
2: แล้วเห็นคนกำลังวิ่งกำลังรถกำลังขับอยู่อะยังไงก็ไม่รอดเน
1: า
2: ะ
1: ไม่รอดเขาบอกว่าความสูงของมันนะเธอนะตึก300ช
2: ั้
1: น
3: ถูกต้อง
2: สูงขนาดนั้น
1: เ
2: ลย
1: ม
2: ัน
1: บึ๊บอย่างเงี้ยเธอ
3: มันบึ๊บลงมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นน้ำมันแรงแน่นอน
3: แกคิดดูดิและหล่นแรงแล้วเหมือนกระแทกสั่นได้4ลิตรอ่ะ
1: มันแรงมากอ่ะอ
2: ย่างเงี้ยเขาจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างอ่ะในอนาคตน่ะ
1: มันเป็นภัยธรรมชาติแก้ปัญหา
3: ใช่แกมันเป็นภัยธรรมชาติ
1: แต่ตรงนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคน
2: ก็ต้องสร้างเขื่อนมั้ย
1: เธอเขื่อนก็แตก
3: ใช่เขื่อนก็แตก
1: เขื่อนก็แตกเธอ
2: ก็จริง
3: เนี่ย
1: แต่บ้านหลังนี้ไม่เป็นไรเลยเธอดูดิ
2: บ้านหลังนั้นยอมรับว่าแข็งแรง
1: ฉันอยากจะเจอวิศวกรสร้างบ้านหลังนั้นเลยอ่ะ
2: ก็รู้เลยว่าแสดงว่าตั้งใจสร้างบ้าน
1: ใช่เป็นหลังเดียวเลยนะ
3: คือบ้านในปานส่วนใหญ่อะไม่ลงเสาไม่ลงเสาเข
1: ็มบ้านก็อยู่เสาเข็มไง
2: บนภูเขา
3: บนภูเขาแต่บ้านเนี้ยตอกเสาเข็มไงล่ะ
1: เลยรอดบ้านเดียวเธอดูดิเธอดูดิเนี่ยต้องตอกเสาเข็มเห็นไหม
3: ใช่
1: เห็นไหมล่ะเนี่ย
2: เนี่ย
3: รากฐานมั่นคง
2: ก็ต่อไปนี้ก็ถือว่าแบบในปานต่อไปนี้ก็ต้อง
1: เป็นเคสเรียนรู้อะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตอะ
3: ซึ่งนะ
1: ตอน
3: เห็นคลิปครั้งแรกอะนี่นึกว่า AI นะ
1: ตอนแรกก็นึกว่า AI
2: ตอนแรกฉันก็นึกว่า AI ตอนตกใจเลย
1: ปรากฏ
3: เรื่องจริงค่ะ
2: ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตกี่คนแล้ววะ800
1: เขาบอกว่ายังมีศูนย์หายหาไม่เจออีกเธอเราคิดดูดิว่าน้ำมันแรงแค่ไหนตัวขาดเลยอะ
3: ใช่
1: บางคนหยิบขามาได้อย่างเดียวบางคนขึ้นตัวมาได้อย่างเดียวเธอมันน่ากลัวจริงๆมัน
3: น่าก
1: ล
3: ั
1: วจริงๆไพ่โลกมันร้อนน้ำแข็งมันละลายไงเธอไปเลยหักลงมาไง
3: ล่าสุดครับพูดถึงเรื่องนี้นะเธอรู้จักวง Stray Kids ไหม
1: รู้จัก
3: น้องลีโน
1: ่
3: น้องลีโน่ร่วมส่งมอบน้ำใจครั้งใหญ่ครับบริจาคเงินจำนวน100 ล้านวอนถ้าตีเป็นไทยก็เท่าไหร
1: ่2.6 ล้าน
3: เกือบ3 ล้านเนาะเธอเนาะ2.6 ล้านเนาะเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเนปาล นะครับเงินบริจาคดังกล่าวถูกนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาลทั้งการจัดหาอาหารที่อยู่อาศัยชั่วคราวน้ำดื่มสะอาดรวมถึงระบบสุขอนามัยที่จำเป็นนะครับนะครับก็ทั้งหล่อทั้งใจบุญ
2: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะ
3: แต่น้องหล่อมากเลยอ่ะ
2: หล่อมาก
3: หล่อมากอ่ะ
2: ใจบุญด้วย
1: เพิ่มมาถึงบิ๊กแบงบ้างดีกว่า
3: บิ๊กแบงทำไมครับ
1: ประกาศเพิ่มรอบที่เมืองไทยนะ
3: ว้าว
1: 2รอบเป็นรอบวันที่7และ8พฤศจิกายนที่ราชมังคลาราชมังเจอหน้านี่
3: บิ๊กแบงหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: จากเดิมอ่ะมันคือมีวันที
1: ่7
3: 7
1: ศุกร์ที่4จำหน่ายบัตรในวันศุกร์ที่4กันยานี้แต่ว่ามันมีเพิ่มรอบก็เป็น 7-8 พฤศจิกาน่าจะวันละ2รอบป่ะเธอใช่ไหม
3: ไม่รู้ว่ะ
1: เนี่ย
3: คุณฟังใครรู้บอกหน่อย
1: แต่เขาบอกเพิ่มเป็นเพิ่มเจอกันอีก2รอบเจอกัน2รอบ 7-8 อ๋อตอนแรกก็รอบเดียวตอนนี้เพิ่มเป็น2รอบก็คือวันที่7แล้ววันที่8นี่ไง
3: โอเคตอนแรก7วันเดียวตอนแรก7วันเดียวแล้วเปิดรอบเพิ่มวันที่8
1: เป็น2รอบ
3: เป็น2รอบก็คือ7 8ตอนนี้
1: จากรอบเดียววันที่7กลายเป็นวันที่8แล้วก็เป็น7 8 2รอบ
3: ใช่เพิ่ม8สรุปเพิ่มวันที่8มาก็ดีนะ
1: เขาบอกว่าเพิ่มโอกาสให้เหล่า VIP ได้มาร่วมบันทึกความทรงจำและสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
3: แกเชื่อไหม
2: ยังไง
3: เพิ่มอีกก็ขายหมด
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดเพิ่มแบบเพิ่มแบบ3รอบอะฉันว่าก็หมดอีก
3: เพิ่มอีกก็หมดอีก
1: บ้านเราอะมาอะไรมาอะไรก็หมด
3: ใช่
1: เราเก่งบ้านเรามาอะไรก็หมดจ้ะ
3: นะคะอัปเดตก่อนค่ะ
1: เบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาเธอมีเรื่องชาวบ้านมาอีกมาไม่มีเลยหรอ
3: ชอบจริงๆนะเรื่องชาวบ้านน่ะ
1: ใช่
3: พี่ไม่เอาเลยนะเรื่องชาวบ้านพี่ไม่ชอบ
1: จริงอ่ะ
2: ชอบบางทีก็มาจริง
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดลิฟธนาคาและเฮ้ กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
8: เรื่องราวชาวบ้านไม่มีเลยหรือยังไงวันนี้ฮะ
9: ทำไมอ่ะเธออยากเมาเรื่องอะไร
8: อยากเมาเรื่องต่างๆเธอไม่รู้เรื่องอะไรเก๋ๆไก่ๆบ้างเลยหรอฮะ
9: เรื่องอสอนย่อ
8: เออ
9: ช่วงนี้อสอนย่อไม่ค่อยมี
8: เรื่องชาวบ้านชาวช่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยหรอ
10: มันก็พูดกันบากอ่ะเนาะเรื่องแบบนี้นะ
8: ฉันว่าเป็นฝูง
10: ว้ายฝูงเต่าน
8: ี่ไงนี่ไง
9: เธอติดกี่ตัววะหนึ่งสองสาม
8: ตัวนึงน้องไปพักผ่อน
10: น้องตุยหรอ
9: แล้วซื้อมาให้ฉันหรือเปล่า
8: สั่งแล้วรอก่อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเอาไปติดในแบบเพราะไปถ่ายงานไงเหมาหมดปุ๊บไปติดในแบบก่อนแล้วก็จะเก็บจากในแบบใช่ไหมมาให้อ่ะคนก็ทีมงานก็คือจกจากในแบบพอไปถึงปุ๊บอ่ะเหมาหมดเลยของไม่มี
10: ใช่
9: ล
10: ง
9: ไม่ได้
8: ได้จะเย็นๆอยู่ที่บ้านเด
9: ี๋
8: ยวเอาให้เนาะ
10: เอาล่ะมากันที่ไวรัลสวนสัตว์ดังหน่อยดีกว่าเธอเอาจริงๆนะอยากให้ไปดูกันนะทุกคนเพราะว่าสวนสัตว์จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีคนมาดูนะครับ Facebook ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะสมุทรปราการนะครับระบุว่าแม้จะเหลือแค่คนเดียวก็จะไม่ยกเลิกการแสดง
8: ถามจริง
10: เนี่ย
9: คือคนดูน้อยอุ้ยหนึ่งคนเองอ่ะ
10: คนดูหนึ่งคนนั่งดูโชว์ช้างอยู่แต่เขาก็ยังโชว์นะเพราะเขาเห็นเขาก็คือให้เกียรติ
9: คนดู
10: คนดูไงทางฟาร์มระบุว่าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยเปิดให้บริการมากว่า70ปีนะครับผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัยเคยต้องปิดให้บริการช่วงโควิดด้วยแต่ตลอดช่วงเวลาที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยสัตว์ทุกตัวของฟาร์มก็ยังคงได้รับการดูแลตามปกติเพราะสำหรับฟาร์มแล้วสัตว์ทุกตัวคือสมาชิกในครอบครัว มีความรักและความผูกพันต่อกันไม่ทอดทิ้งกันเมื่อไม่มีคนมาเที่ยวนะครับ
9: อันนี้คือวันเสาร์อาทิตย์ไหมหรือวันธรรมดา
10: ไม่แน่ใจ
9: เออแต่เห็นอย่างนี้แล้วใจหายเนาะ
10: ใช่
9: สมัยก่อนคือที่นี่คนดูเยอะมากนะ
10: สมุทรปราการอะฟาร์มจระเข้
9: เออคนดูเยอะมาก
10: แต่แกรู้ไหมฉันกลัวทุกครั้งเลยเวลาไปฟาร์มจระเข้
8: ทำไมอ่ะ
10: ฉันกลัวตกลงไป
9: ใช
10: ่แม้มันจะไม่ตกอ่ะนะแต่ฉันก็กลัว
8: หรออ
10: ืมอ่
8: ะมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะ
9: เ
8: ธอแต่ว่าแล้วเดี๋ยวสวนสัตว์อ่ะเอาพูดตรงๆมันมีเยอะขึ้นนะ
9: ม
8: ันก็เลยทำให้แบบกระจายการดูอ่ะหมูเด้งตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะลูก
10: หมูเด้งโตแล้วคนก็ไม่ไปดูเลย
8: หนอใช่ไหมล่ะ
9: พอโตไงตอนนี้หมูเด้งโตขึ้นยังมีคนไปดูอยู่มาเธอแต่ก็น้อยลง
10: มีแต่น่าจะน้อยลง
8: ไม่ได้เยอะแล้ว
9: หรอโตแล้วไง
10: แต่หมูเด้งโตเราก็ยังน่ารักอยู่เลยนะ
9: คาแรคเตอร์หนังอ่ะน่ารัก
8: ใ
9: ส่ถุงน่องด้วย
10: ใช่หมูเด้งโตแรงอ่ะ
9: เวลานางยืนตรงลูกกงอ่ะเหมือนนางใส่ถุงน่องลาย
10: ใช่
8: ก็ขอสนับสนุนนะเธออะไรที่เป็นอย่างเงี้ย
10: พูดถึงโควิดนะเธอล่าสุดอ่ะมันมีข่าวลือออกมานะ
9: ว่า
10: โควิดระบาดหนักยกเลิกปีใหม
9: ่จริงหรอไม่จริง
10: ก็มันไม่จริงไงล่ะล่าสุดรัฐบาลนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี65
8: นานมาก4ปีที่แล้ว
10: เออขอความร่วมมือประชาชนนะครับอย่าส่งต่ออย่าเชื่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนนี่
8: อย่าตื่นตระหนกเพราะถ้ามีอะไรพวกเราจะรู้ละ
9: ใช่
8: เขายังจองกันอยู่เลยค่ะตอนนี้
10: ใช่นะค่ะ
8: ไม่มีการยกเลิก
10: ไม่มีการยกเลิก
8: ใช่ว่าเขาจะเห็นข่าวฉันรู้สึกครับไม่ใช่
9: เออ
8: ใช่เขาจะรู้ว่าถ้าเกิดเขาจะยกเลิกเขาจะโทรมาบอกละเพราะว่าเกิดสมมติว่าเขายกเลิกเราไม่บอกใช่ไหม
9: เขาโดนปรับ
8: มัดจำครึ่งนี้จะไม่คืนเนาะ
9: ถูกต้อง
10: ใช่
8: จะไม่คืนค่ะ
10: นะค่ะเอาล่ะวันนี้
8: เวลาหมดแล้วนี่
10: หมดเวลาแล้วจ้า
9: ไปแล้ว
10: ขอบคุณด้วยนะคะผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคาร ธนาคารต้อง The Leaf
8: yes.
10: และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมชิลชานทั้งประกันรถประกันเดินทาง Hey Goodie
8: เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้นะคะจะกับพี่ดาวันพุธตื่นเต้นจังนะคะ
9: มาไหม
8: ไม่ค่ะฉันจะคิววันจันทร์อังคาร
9: โอเค
8: พรุ่งนี้แฮปปี้แน่หรอ
10: โชคดีนะ
8: เจอกันนะคะดาดา
9: สวัสดีค่ะ
10: บาย
11: แชร์ข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: กินน้อง
15: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
16: กินโนสปูน
17: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
18: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
19: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
20: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
17: สุรัตต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
20: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
17: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
21: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
22: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
23: EFM Fandom Live
24: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับ
26: สว
25: ั
26: สดีครับ
27: สวัสดีครับ
28: สวัสดีครับพี่ดาว
24: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
25: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
24: ลูกศิษย์ไป
28: แล้วจะทำไม
24: เฮ้ยไม่ใช่เราลูก
25: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
28: แล้วจะทำไม
25: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
28: แล้วจะทำไม
24: น้องจะร้องไห้
25: ได้
22: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
29: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีครับพวกเราวงเลีย
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94
1: ทอล์กอารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุไฟไหม้ย่านมักกะสันเสียหายราว15หลังคาเรือนย้ำต้องดูแลประชาชนก่อนสักครู่กับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
8: เมื่อเวลา 5:00 น.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลา 2:35 นาทีเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการลงพื้นที่ผู้ว่าชัชชาติได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและสอบถามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้สำหรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดติสหงสารามหรือวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้โดยกทม.จัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครอบครัวหรือราว50คนพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุพร้อมให้เร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการเรียนเครื่องแบบและสิ่งของจำเป็นเนื่องจากบ้านบางหลังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้ทันคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุอาการและการป้องกันทำอย่างไรไปติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
7: คู่มือสุขภาพ
3: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่1สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย2ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์3หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย4หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: ใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 13

0: สียงแรกนะครับเพลงประกอบซีรีส์อรุณรุ่งคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าตัวซีรีส์จะจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเพลงเนี่ยมันยังคงทำงานต่อของมันนะครับล่าสุดเข้ามาในชาร์ตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่13แล้วก็เป็นเพลงใหม่เข้าชาร์ตอันดับสูงสุดด้วย
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมงกับอีก14นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีวันอังคารครับ1กันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องใช้คำว่าเข้าสู่ช่วงปลายปีได้เต็มปากแล้วเนาะเพราะนี้เดือน9แล้วนะครับผมล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้นะก็ตื่นมาแล้วก็ทำสิ่งที่พวกเราชาวออฟฟิศน่าจะทำกันนะครับก็เลยถาม ChatGPT คุณผู้ฟังถามว่า ChatGPT เพื่อนรักเดือน9เนี่ยกันยายน69เนี่ยมีวันหยุดวันไหนบ้างได้คำตอบจาก ChatGPT มานะครับบอกว่ากันยายน2569ไม่มีวันหยุดราชการและก็ไม่มีวันหยุดยาวมีเพียงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมกัน8วันเท่านั้นเศร้าจัง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

คุณจะชอบผมไหมเมืองซีเรียสเบคอนแล้วก็น้องกรพ็อกซี่นะครับรวมไปถึงมีคุณเก็บความลับได้ไหมจากอาร์มแชร์ด้วยตอนนี้ชาวแก๊ง10โมงของเราเริ่มมาทักทายกันแล้วนะครับคุณมายบอกว่าสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะน้องเคเบิลอากาศน่านอนมากๆจริงฮะดูครึ้มๆอากาศน่านอนนะฮะส่วนคุณเพชรก็อวยพรให้ทุกคนด้วยนะครับเริ่มต้นเดือน9ขอให้ทุกคนมี9ที่ดีมีเดือนที่ดีนะคะ9ไปข้างหน้า9อย่างมั่นคงแล้วก็9อย่างปลอดภัยขอบคุณด้วยนะครับรวมไปถึง1ข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าดีเจเคเบิลคะวันนี้หวยออกค่ะมีตัวเลขอะไรแนะนำไหมถ้าพูดถึงตัวเลขในใจผมมันมีอยู่ตัวเดียวคุณผู้ฟัง94 EFM ถึงแม้ไม่ถูกหวยแต่น่าจะถูกใจเจ้านายนะฮะโชคดีทุกคนนะฮะวันนี้

คุณผู้ฟังฮะเราอยากเจอกันตัวเป็นๆไหมวันนี้เนี่ยมีหนึ่งกิจกรรมที่ผมตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ผมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยมีโอกาสได้มาเจอกันนะครับแล้วก็สนุกไปด้วยกันกับงาน Quake the City ครับภารกิจมันสั่นทุกสตรีทนะครับชวนชาวแก๊งฮะออกไปเช็คอินให้สุดสนุกให้เต็มที่ตลอดเส้นทางนะครับกับกิจกรรมสุด Exclusive จาก EFM และ Honda ครับฟังให้ดีเลยนะครับเราจะเปิดรับสมัครทีมสายเที่ยวสายกินสายคอนเทนต์สาย Enjoy นะครับร่วมออกเดินทางไปเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของ Gen Z นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทรงวาด King Power มหานครนะครับชาจีมหานครมหานครคอนสกายเวิร์สแล้วก็ฮาเซนเฮาส์นะครับพร้อมกับสนุกกับกิจกรรมตลอดเส้นทางแล้วก็ปิดท้ายด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ New Honda City อยู่แล้วหรือว่าอยากจะมาลองขับด้วยตัวเองนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมทริปสุด Exclusive นี้ได้นะครับกติกาการสมัครมีดังนี้นะครับเราจะรับสมัครเป็นทีมครับ1ทีม3คนนะครับและสมาชิกทุกคนเนี่ยต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรวมไปถึงสมาชิกในทีมอย่างน้อย2คนเนี่ยต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับคุณสามารถส่งใบสมัครมาได้นะครับผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook EFM Station ของเรานะครับถามว่าต้องส่งอะไรมาบ้างพี่ในใบสมัครนะครับในใบสมัครเนี่ยคุณต้องส่งชื่อแก๊งมา2ครับส่งคลิปแนะนำแก๊งนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีนำเสนอได้เต็มที่ทุกรูปแบบเลยแต่ขออย่างเดียวห้ามใช้ AI นะครับและก็ข้อที่3ครับขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมQuake the City ต้องเลือกทีมคุณนะครับโดยผู้จัดจะคัดเลือกจากความน่าสนใจความสร้างสรรค์ความเป็นทีมและก็เหตุผลในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด20ทีมนะครับแบ่งเป็น10ทีมแรกที่เป็นเจ้าของรถ New Honda City อยู่แล้วหรือว่า New Honda City Hatchback นะครับต้องจองแล้วก็รับรถตั้งแต่วันที่26มิถุนายน69เป็นต้นไปและอีก10ทีมครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถ New Honda City นะครับโดย Honda เนี่ยจะเตรียม New Honda City สำหรับใช้ในกิจกรรมให้คุณได้ขับเลยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยาก็คือวันนี้นะครับจนถึง23กันยายน69นี้แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกเนี่ยวันที่25กันยายน69ผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage ของ EFM Station นะครับงานนี้ฟรีนะคุณผู้ฟังครับไม่มีค่าใช้จ่ายเตรียมแก๊งให้พร้อมแล้วก็มาพิสูจน์กันว่าแก๊งของคุณนี่แหละคือแก๊งที่เราต้องเลือกเดี๋ยวเจอกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เมื่อวานนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรถือว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับชาวไทยทุกคนอยากจะให้ไปย้อนดูมากๆนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราต้อนรับโค้ชหนุ่มนะครับโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชนะโค้ชหนุ่มเนี่ยถ้าใครติดตามใน TikTok ก็จะรู้ดีนะครับว่าโค้ชหนุ่มเขาก็จะแนะนำในเรื่องของการเก็บเงินการออมเงินการลงทุนยังไงให้มันงอกเงยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงในอนาคตด้วยใครที่รู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยเริ่มทำงานแล้วเริ่มมีเงินเก็บแล้วแต่ไม่รู้จะไปลงทุนหรือว่าไม่รู้จะจัดการกับเงินยังไงนะครับแนะนำให้ลองย้อนไปฟังเมื่อคืนนี้ในใต้โต๊ะทำงานเทรนด์โปรนะครับสามารถดูได้ใน YouTube A Time ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า 20:00 ถึง 4:00 คุยกันเรื่องงานแบบนี้กับใจงานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทรนด์โปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอังคารความสัมพันธ์ที่ดีคือพื้นที่ปลอดภัยอย่าลืมรักษาคนที่มีค่าให้อยู่กับเราไปนานๆ นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: สายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงสายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณ

0: อง
1: จากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องราวเก่าๆเราอยากเอาเก็บมันมาข้ามเดือนมาด้วยกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันพุธนี้นะครับพุธที่2ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับใครที่มีเรื่องราวที่มันค้างคาอยู่ในใจทิ้งมันไปพร้อมกันกับพุทธทอล์คพุทโธครับ02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราก่อนก็ได้นะครับ EFM Station แล้วพรุ่งนี้เจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับเรื่องงานของแพทริกอนันดานะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าทำไมไม่จำเล่าถึงทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันจมอยู่กับความเจ็บปวดนะครับอยากให้เดินออกมาแล้วก็รักตัวเองนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ทำงานกับแพทริกเนาะแพทริกก็เล่าให้ฟังบอกว่าพี่เพลงใหม่ออกแล้วนะฝากด้วยจัดไปครับผม

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิคฮอล
1: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: Champ of the month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเต้น first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับทัพพนวัตเลขสุนทรากรครับปอสบุกทลายโกดังการ์ดความจำเถื่อนหลอกโชว์ความจุเกินจริงทำข้อมูลลูกค้าพังเสียหายสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตำรวจปอสบุกทลายโกดังแฟตแดดเถื่อนย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยึดของกลางได้กว่า 16,000 ชิ้นเจ้าของเป็นนายทุนต่างชาติคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟตไดผ่านทางร้านค้าออนไลน์โดยซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หรือหน่วยความจำไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุและบางรายพบว่ามีการใช้งานผิดปกติลักษณะอาการคล้ายการติดไวรัสจึงได้ประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์สินค้าตามที่ได้รับการร้องเรียนจากการร่วมตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบทางบริษัทกระทั่งพบว่าร้านค้าดังกล่าวมีโกดังอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นโกดังใหญ่ที่ดัดแปลงจากโกดัง2ห้องที่อยู่ติดกันทำให้มีทางเชื่อมกลางเข้าถึงกันได้ประตูภายนอกเปิดใช้เพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งปิดการใช้งานให้ดูเหมือนร้างหรือไม่มีการใช้งานภายในมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานและพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบพบมีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและเป็นการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าตรวจสอบภายในพบเป็นสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดที่ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ต่างๆจำนวนกว่า 16,000 ชิ้นสอบถามคำให้การเบื้องต้นพนักงานดูแลโกดังแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการแหล่งที่มาของสินค้าผู้จัดหาผู้จำหน่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: การพัฒนาทักษะทางทหารของนักศึกษาวิชาทหารผ่านกิจกรรมนสท. Unity Team Challenge 2026เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารจาก3จังหวัดรวม10ทีมประชันทักษะทั้งด้านกำลังกายการปฐมพยาบาลความรู้ทางทหารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารนสท. Unity Team Challenge 2026ระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3ทั้งชายและหญิงจากสถานศึกษาวิชาทหารในจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันรวม10ทีมการแข่งขันแบ่งออกเป็น4สถานีทั้งการทดสอบกำลังกายและความสามัคคีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและปฐมพยาบาลภาคสนามการทดสอบความรู้ทางทหารรวมถึงปฏิบัติการทางทหารการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงในสถานการณ์ภาคสนามผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมารดานฤมลจังหวัดฉะเชิงเทรารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความสนุกสนานแล้วยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำความรู้และทักษะจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีพร้อมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันเรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่า กลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

วงมีนนะครับแล้วก็ชวนน้องไทยวงบัสมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงนี้ครับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยคาตานูนิวโบกี้ไลออนนะครับขอเข้ามาประมาณเกือบ10คนได้นะครับเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้11:17ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับล่าสุดเข้าไปเช็คในข้อความเนี่ยก็มีคนส่งเมนูมาคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารวบรวมทีเดียวแล้วเราค่อยอ่านทีเดียวเนาะคุณผู้ฟังส่วนเพลงนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวพยายามเปิดให้รวมไปถึงมี1ข้อความจากคุณชนิดานะครับบอกว่าวันนี้เจอแต่เรื่องเครียดๆขอเพลงยิ้มเข้าไว้ให้กำลังใจตัวเองสู้ๆนะฮะ

นะครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาและให้ความรู้สึกเย็นนะครับช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะมากๆสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันนะครับนี่ถ้าใครเปิดกล้องอยู่นะครับหรือว่าลูกค้าดูอยู่ผ่านกล้องนะฮะนี่ผมมีติดกระเป๋าไว้นะฮะยาน้ำมันเสลต์พังพรตาแม่กุหลาบนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยรวมไปถึงนะครับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับขวดเดียวใช้ได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับ 7-Eleven นะครับรวมไปถึงร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พฤหัสนี้เจอกับมิวแล้วก็เลิฟนะครับจากบ้าน GMM TV คุณผู้ฟังใครอยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้กับมิวแล้วก็เลิฟนะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยนะครับและพฤหัสนี้ 20:40 เนี่ยสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เผื่อจะเป็นผู้โชคดีให้มิวแล้วก็เลิฟโทรกลับหาคุณนะครับเจอกันพฤหัสนะครับขอบคุณด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M Up Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
2: EFM on tour 2026ครับยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยนะครับรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้วันที่3กันยายนนี่คือวันพฤหัสนี้ครับเราจะไปลุยกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับนอกจากดีเจแล้วเรายังพา Full Step นะครับอิงลันทอนและก็วงเคลียร์ไปด้วยนะครับส่วนทัวร์สุดท้ายของเรา25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเราพา Good Mood Full Step และก็ Bogie Lion ไปเจอน้องๆมรังสิตนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพฤหัสนี้ที่มหอการค้าไทยก่อนนะครับขอบคุณมากๆที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเรานะครับซันทุกสตรีทขอไปครับซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันส์กรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดนะครับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปบาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคนไม่ใช่หมาก็ชอบคันนี้ว่า
4: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคอัพที
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคอัพทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
11: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
12: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
13: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ข้อความจากแฟนๆของเจมินายส่งเข้ามานะครับบอกว่าใกล้จะถึงคอนเสิร์ตของน้องแล้วอยากฟังเพลงของเจมินายจังเลยจัดให้เลยนะครับนี่คือใกล้เกินนะครับมาอัปเดตเมนูเที่ยงของชาว EFM กันหน่อยนะครับคุณทานตะวันส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เนี่ยทานเป็นน้ำพริกปลาทูแล้วก็เป็นป่นน้ำพริกปลาทูขออภัยนะฮะรวมไปถึงมีผักลวกด้วยส่วนคุณเพชรนี่เหมือนจะคลีนนะฮะสลัดอะโวคาโดแต่ว่าอย่าเพิ่งชมเขาว่าราดน้ำผึ้งไปด้วยแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเมนูคุณพระดอนนี่ห่อหมกทะเลเดือดนะครับแล้วก็มีไข่ต้มผัดผักสดน้ำจิ้มขออภัยครับผักสดแล้วก็จิ้มน้ำพริกแจ่วปลาด้วยน่าทานทุกเมนูเลยนะครับเพิ่มเติมเมนูไหนนะส่งเข้ามาได้เผื่อเป็นไอเดียแชร์ต่อกันด้วย
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คืนนี้อังคารคุมโปง X นะครับเราต้อนรับพี่ๆวงอินดิโก้นะครับแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าด้วยที่เบอร์02-665-8373คืนนี้เจอกันกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
1: อังคารคุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายต่อนะครับและแก้แน่นอนตามธรรมเนียมปฏิบัติของเราวันที่หวยออกสลากินแบ่งรัฐบาลออกเราจะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ขอให้โชคดีทุกคน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท City's tell so get low All right
1: okay yeah. Through the city queen yeah. All right okay Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะNew Honda City. Quake 'em up. Suntuk Street. Alright, okay. Gino spoon spoon. ขนมแมวเลียสปูนสปูน Gino spoon spoon. ป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้อง Gino spoon. Gino spoon.

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเลียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: FM on tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อย
6: FM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
5: อายกอายกยกยก
2: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาและราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: นายกประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
16: การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะรากับ 4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนโดยสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้เป็นการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการตรวจเข้มก่อนเข้าสถานที่สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีอยู่4แนวทางหลักด้วยกันโดยแนวทางแรกคือการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยการเสนอรัฐแก้ไขกฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์แนวทางที่2คือการผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางแนวทางที่3ก็คือกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมขณะที่แนวทางที่4ก็คือการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์สรทานเหมพิพัฒน์รายงานครับ
9: ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศและดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการปรับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจรวมถึงการทำงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนบางประเภทสำหรับ93ประเทศและดินแดนและกำหนดสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันจำนวน60ประเทศอาทิออสเตรเลียอินโดนีเซียอินเดียอิสราเอลญี่ปุ่นมาเลเซียเป็นต้นทั้งนี้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียบูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดกลุ่มที่2ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วัน2ประเทศได้แก่เซเชลและมอริเชียสและกลุ่มที่3ขอวีซ่าออนอะไรเวลที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียทั้งนี้ให้มีผล15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: อง
1: กลับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีอะตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
8: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันอังคารที่1กันยายน2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณม่านรัฐมนพักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังส่งเสียงนะครับที่ไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากเห็นหน้าค่าตาเรา2คนเข้ามาพูดคุยกันได้ในไลฟ์นะครับ Facebook Fanpage Army Radio นะครับก็ทราบมาว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็ติดตามทางสถานีวิทยุอยู
1: ่
0: เป็นกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันก่อนคุณผู้ฟังในช่วงของน่าจะเป็นเช้าตู่ก็คือกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยประมาณตีสองครึ่งของวันนี้นี่เองนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีประมาณตีสองสามสิบห้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการควบคุมเพลิงไว้ได้ช่วงประมาณตีสามกว่าๆเนี่ยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยทำให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนด้วยกันแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1คนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือว่ามีไฟเนี่ยลวกหลังแล้วก็ต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเนี่ยนะครับจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับกับเจ้าหน้าที่เป็นการเบื้องต้นก็บอกว่า เกิดมาจากในส่วนของมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาได้มีการจุดไฟแล้วมันก็มีการลุกลามเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแต่ว่าในพื้นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดท่านก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารแล้วก็พื้นที่โดยรอบพร้อมกับวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็กำชับในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเหตุจราจรแบบขออภัยนะครับเหตุขึ้นแบบเหตุเกิดขึ้นแบบนี้มันเสี่ยงต่อการที่จะมีในส่วนของจราจรอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกรมยุทธโยธาทหารบกก็ได้มีการจัดงานนะคะสถาปนาหน่วยขึ้นค่ะปีนี้นะคะกรมยุทธโยธาทหารบกเนี่ยก็ครบรอบปีที่122โดยมีขออภัยค่ะปีที่122โดยมีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคนะคะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกค่ะเป็นผู้แทนนะคะผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะปัจจุบันค่ะก็มีทางด้านของพลตรีอนวัฒน์พจนวรพงษ์เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกนะคะเป็นเจ้ากรมท่านปัจจุบันค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้คือป้ายหน้ากรมนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านไปร่วมในการพิธีสถาปนาวันคล้ายวันสถาปนาวันนี้ถือว่ายาวนานมากๆนะครับ122ปี
1: นานมากนะ
0: โอ้เนี่ยนะครับซึ่งกรมยุทธโยธาทหารบกหรือว่ายยทบชื่อย่อของเขาเนี่ยนะครับภารกิจหลักก็คือการก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคนะครับรวมถึงการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายช่างให้กับกองทัพบกซึ่งทำหน้าที่มาได้ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับปีนี้122ปีแห่งความภาคภูมินะครับแสดงความยินดีกับหน่วยนี้ด้วยนะครับเอามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องของวันนี้เนี่ยนะครับเชิญชวนกันก่อนเลยคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยหัวใจแห่งความภาคดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของงานกึกก้องด้วยภักดี99ปีมหาราชันร่วมกันนะครับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีผ่านเสียงกลองที่พร้อมใจกันตีกลอง199ชุดนะครับให้เสียงแห่งความภักดีในกึกก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะ

0: ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกันนะคะ1เสียงกลองจากคุณคือ1พลังแห่งความภักดีที่จะรวมเป็นเสียงเดียวกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันแรกสำหรับผู้ที่จะร่วมตีกลองสร้างประวัติศาสตร์กึกก้องด้วยภักดี99ปีมหาราชันก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook กึกก้องด้วยภักดีค่ะก็เข้าไปดูกันได้นะคะ
1: ครับก็ต้องรีบลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าสวนลุมเนี่ยปกติไม่ได้มีกิจกรรมใดๆเนี่ยก็คนจำนวนมาก
0: คนแน่นอยู่นะ
1: มหาศาลอยู่แล้ว นะครับแล้วถ้ามีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนะฮะก็รีบลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร
0: ์
1: ที่สำคัญร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับเป็นงานเทิดเกียรติพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ อันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการเลยเนี่ยนะครับลงใต้กันหน่อยนะครับไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยนะครับนำทีมโดยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยก็ได้มีการเน้นในเรื่อง3เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1พร้อมระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เราอย่าลืมนะครับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาในหาดใหญ่เนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบหนักเลย
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาด้วยซึ่งก็ฟื้นฟูกันอย่างยาวนานอ่ะ
0: ใน
1: ส่วนของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐพี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีเนี่ยก็โอ้โหอดครวญไปตามๆกันเนี่ยนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการอุทกภัยซ้ำสองเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการเสริมเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็กำชับให้ตัดเตรียมหน่วยงานบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ได้มีการร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับซึ่งก็เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกระหว่างอ่าวไทยและอันดามันควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับ
0: ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่ที่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะคะโดยท่านก็กำชับให้ทุกข้อเสนอเนี่ยมีแนวทางแล้วก็แก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงแล้วก็เร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นย้ำเลยค่ะว่าการสร้างสันติสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเขายังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะครับทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบระบายน้ำและการพร้อมรับกับภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมทะเลสงขลาหรือว่าทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ทำการประมงทำการประมงกันเนี่ยนะครับเมื่อมีแหล่งปะการังหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ย มันก็จะส่งเสริมในเรื่องของปลาที่มาวางไข่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ในเรื่องของการทำการประมงเนี่ยมันโอเคมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็มุ่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชายแดนนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัยรายได้รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มันแตกต่างจากการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมาตรงนี้คุณสุภาพรก็คือว่าในส่วนของการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมา
0: อ
1: ันนี้ตามที่เขามีการสรุปกันก็บอกว่าครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาก่อนนะครับก็คือเป็นการตั้งธงไปจากกรุงเทพเลยว่าจะไปแก้ไขเรื่องนี้นี่ไปอำนวยความสะดวกเรื่องใดๆก็ตามแต่ครั้งนี้แตกต่างกันออกไปก็ตรงที่ว่าเขาลงไปดูในพื้นที่ก่อน นะครับไปสอบถามความต้องการไปดูถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริงนะครับว่าพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยในพื้นที่เขามีปัญหาอะไรเจอกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ขัดข้องประเด็นไหนอยากจะให้รัฐบาลช่วยอะไรเนี่ยเขาก็ไปดูแล้วก็มีการสรุปเดี๋ยวเขาจะมีการประเมินแล้วก็จะ ออกนโยบายมาให้มันตอบโจทย์กันในพื้นที่เนี่ยมากที่สุดครับ
0: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะคะก็ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคค่ะรวมไปถึงเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นเวทีสำคัญค่ะนั่นก็คือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอปัญหาแล้วก็ความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้การพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: ครับก็ต้องคุยกันแหละในเรื่องของการดำเนินการต่างๆการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องรู้ต้องทราบสาเหตุต้นที่มาว่าเป็นอย่างไรก็นำมาสู่การพูดคุยถึงจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับในส่วนของรัฐบาลด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาคใต้จะเจอกับเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่มันต่อเนื่องนะครับผู้ที่ไม่หวังดีเขาก็มีการสร้างสถานการณ์เนี่ยอย่างต่อเนื่องซ
0: ึ่
1: งก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อพี่น้องประชาชนบางทีบางครั้งเนี่ยไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะว่าสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่ระบบเศรษฐกิจอ่ะมันได้รับผลกระทบอ่ะพี่น้องประชาชนจะออกไปไหนมาไหนก็ออกไม่ได้
0: ออกไม่ได้
1: ระมัดระวังร้านค้าร้านขายก็เปิดกันไม่ได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะก็คือมันเหมือนกับมันเกิดความหวั่นระแวงในใจนะคะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆอันนี้สำคัญมาก
1: ก็อยากจะฝากไว้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ถ้าสมมติว่าบ้านเราชุมชนเราเนี่ยนะครับเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลแหละบุคคลต้องสงสัยไม่ทำลับล่ออะไรยี่เนี่ยนะฮะก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับกรมนภาค4ส่วนหน้าเขาพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่ายนะครับดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สร้างสันติสุขอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปดูในเรื่องของโควิด19กันบ้างนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์โรคโควิด19ต่อเนื่องนะครับล่าสุดเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเน้นย้ำนะครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆรวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกด้วยครับ
0: ค่ะก็จากข้อมูลโรคโควิด19นะคะจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกรระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่28สิงหาคมเนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมจำนวน 95,357 รายด้วยกันนะคะเสียชีวิต14รายต่อประชากรอัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 0.01 ค่ะโดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัส RSV ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแล้วก็ต้องตระหนักนะครับแต่ไม่ตระหนกนะครับ
0: ซึ่
1: งตรงนี้ก็จะไม่ตระหนกได้อย่างไรก็คือต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้
0: อง
1: จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับหรือว่าทางช่องทางของราชการซึ่งจากการเฝ้าระวังนะครับทำให้มีการส่งต่อข้อมูลข้อความกันในขณะนี้เกี่ยวกับการประกาศงดกิจกรรมการเดินทางแล้วก็กิจกรรมทุกประเภทนู่นนะโอ้โหมีการพูดถึงลามไปถึงช่วงปีใหม่
0: ช่วงปีใหม่เลย
1: ห้ามเฉลิมฉลองไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลเท็จนะครับหรือว่าเฟกซ์นิวข่าวปลอมนะฮะซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับเขามีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอย่างที่บอกไปเนี่ยตระหนักแต่ไม่ควรตระหนกนะครับตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองเฝ้าระวังตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ตระหนกก็คือไม่ควรตื่นไปก่อนนะครับ บางทีเราไปรับฟังข้อมูลข่าวสารเห็นแล้วปุ๊บพลาดหัวข่าวมาเนี่ยโอ้โห
0: เราต้องอ่านหนังสือให้เกิน8บรรทัด
1: พาดหัวข่าวมาน่าสนใจนะ
0: ค่ะ
1: ส่งเลยส่งต่อ
0: เนี่ยนะ
1: ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟัง ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ค่ะก็ยืนยันเลยนะคะว่ายังไม่มีการประกาศหรือว่าคำสั่งให้งดการเดินทางนะคะหรือว่างดทำกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณณัฐได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะด้านสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพื่อที่จะป้องกันความสับสนแล้วก็การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ
1: ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับท่านอาจารย์ชยานะครับมีเรื่องราวที่มาอัปเดตกันช่วงกลางวันวันนี้เช่นเคยครับ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะครับข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนในขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐฐานและคุณสุภาพรนะครับ
1: ครับ
3: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้วันที่1กันยายนก็เหลืออีกเพียง4เดือนก็จะขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญที่จะนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนแล้วก็ในทุกส่วนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจโดยตรงซึ่งเรียกว่าเรียกง่ายง่ายนะครับบอกเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วก็นำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: อย่างไรก็ตามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณประตูน้ำหน้าคานที่คลองภูมิภาคดำรินะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับฟังสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนนะครับแล้วก็จะดูแลในเรื่องของดูในเรื่องความปัญหาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่คาราคาซังมายาวนานนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะดูในเรื่องของครอบคลุมทั้งหมด4ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติสภาวะเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมได้รับสิทธิ์จากประชาชนภาคเอกชนและภาคธุรกิจเนี่ยครับทั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาเนี่ยไปสู่เป็นเมืองเป็นเมืองให้เป็นเมืองมรดกโลกเพื่อเพิ่มความรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและส่งต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยนะครับ
1: และ
3: ในขณะเดียวกันก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็จะพัฒนาพื้นที่อะไรต่ออะไรต่างๆมากมายดังที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกได้ชี้แจงต่อสมาชิกวุฒิสภาย้ำในเรื่องพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจบอกว่าจะไม่กระทบในเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับจะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแก้วิกฤตพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่ามีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษารองประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมนะครับเขาบอกว่าในเรื่องพระราชกำหนดแก้วงเงิน400,000,000 บาทเนี่ยเข้าสู่พิจารณาไปที่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณมิกกี้เมาส์หรือท่านอนุทินเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้มีมติในวันที่5พฤษภาคมมีเห็นชอบให้การมีการออกการตราพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังซึ่งพระราชกำหนดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยนะครับก็เป็นไปตามมาตรา172วรรค1เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการกู้เงินเนี่ยไม่เพียงพอต่อสถานการณ์แก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคงได้ยินข่าวคราวถึงเรื่องของสภาวะที่เรียกว่าสภาพอากาศแปรปรวนไฟไหม้ที่คลองถมไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับคุณนัทธาคุณสุภวรครับบาดเจ็บเพียง17รายยังแต่ไฟยังคุกรุ่นอยู่นะครับก็มีการขโมยข้าวของกันอยู่นะครับแถวย่านวรจักรนะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลายาวนานในการซ่อมแซมทราบมาว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้ายังคงปักหลักค้าขายอยู่นะครับบางรายก็หมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับก็เรียกว่าชีช้ำกระลำปลีก็แล้วกันนะครับน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็รอยต่อวันที่31สิงหาคมเมื่อวานนี้เนี่ยครับนักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองและชาวบ้านก็ส่งคลิปลงในโซเชียลนะครับที่ทับกวางที่แก่งคอยกระทบถึงเรื่องทั้งจังหวัดทั้งสามารถที่จะย้ายสัมภาระช่วยน้ำป่าไหลหลากได้ท่วมกุฏิที่อำเภอชะอมที่น้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของประมาณจมน้ำประมาณครึ่งคันเนี่ยนะครับช่วยเหลือความอะไรต่างๆในขณะเดียวกันครับน้ำท่วมที่เนปาลกับจีนเนี่ยครับท่าน้ำแข็งไหลเนี่ยก็มีใกล้ถึงประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเกือบจะ700กว่ารายหน่วยกู้ภัยก็บอกว่าค้นหาเกือบจะ 3,000 กว่าคนอาจจะแตะถึง 4,000 กว่าคนกันแล้วเนี่ยนะครับพบศพแล้วประมาณ682รายหรืออาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทางอินเดียการถล่มทางน้ำแข็งถล่มชายแดนทั้งเนปาลและก็ทิเบตปัจจุบันสภาพโลกร้อนเนี่ยนะครับก็เกิดจากสภาวะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนี่ยกระทบไปทั่วทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะท่วมก็ได้ในประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งเตือนเพื่อก่อให้เกิดในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องด้านพลังงานด้านขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็มันในเรื่องของปัญหาทางด้านเนปาลเนี่ยว่ามีคนงานโรงงานเนี่ยติดอยู่ในที่เทือกเขาฮินดูภูเขาไกลได้ของทิเบตพื้นฟูทางด้านประเทศเนี่ยเนปาลอาจจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาในช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกรุงวอชิงตันเนี่ยช่วยเหลือประมาณ 500,000 กว่าล้านขอไปครับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเบื้องต้นนะครับตลอดจนจีนเนี่ยก็ที่จีหลงเนี่ยพวกกระทบกู้เงินเนี่ย 2,000 กว่ารายรวมถึง500กว่าคนนะครับแต่ขณะเดียวกันไม่น่าเชื่อนะครับวันที่14กันยายนเนี่ยก็จะมีมติในเรื่องการคั่วสวเนี่ยนะครับว่าคงต้องติดตามกันว่าการทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยจะพิจารณาอย่างไร14ธันวาคมคั่วสวซึ่งคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะครับหรือนามปากกาก็ยี่ห้อย120เนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ทำธุรกิจไม่ไปกระทำทางด้านธุรกิจในเรื่องของสนามช้างนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเลยก็คงต้องติดตามกันเนี่ยนะครับวันที่14 กันยายนจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันก็น้ำท่วมบรรดารีสอร์ททั้งหลายที่แก่งคอยที่บวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันก็เกิดทุกปีเนี่ยนะครับผมก็มีเดินทางไปภาคอีสานไปท่องเที่ยวที่ปักช่องที่เขาใหญ่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทั้งชาวบ้านทั้งพี่น้องประชาชนทั้งพระเพื่อทั้งสามเณรต่างๆก็ช่วยขนย้ายความภาระต่างๆที่แก่งคอยเนี่ยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือไว้ได้3รายเบื้องต้นปลอดภัยส่วนการอบอพยพนักท่องเที่ยวในทยอยจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็บอกว่าทั้ง2อำเภอที่อำเภอชะอมเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายก็คงจะต้องดูกันว่าจะดูแลกันในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนี่นะครับก็เป็นข่าวที่แกรนด์แคนยอนเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าที่แกรนด์แคนยอนเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่น้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอนดับน้อยดับจากชีวิตประมาณ1ชีวิตนะครับสูญหายอีก15คนก็เกิดจากน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาฆ่าชีวิตไปแล้ว1รายเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่ามันเกิดสภาวะในเรื่องของตอนนี้มันเกิดสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับรถราก็ติดกันเหลือเกินราคาพลังงานราคาน้ำมันก็สูงนะครับเราใช้ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยในเรื่องประมาณ70ถึงประมาณ60ถึง70ถึง80ล้านแบเรลต่อวันเนี่ยนะครับก็ยังคนไทยก็ยังเรียกว่าไม่สนใจยังใช้กันรถราติดกันอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าในช่วงนี้เราสถานการณ์สภาวะภูมิอากาศแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าไฟไหม้ที่คลองเตยล่าสุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ย่านที่แถวที่คลองถมเนี่ยก็ยังมีการขโมยอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยและหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ยังช่วยดูแลกันอยู่ก็ได้โปรดครับอย่าไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคนก็เรียกว่าลำบากยากจนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเสียหายกันยับเยินเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลกันว่าอย่าได้ขโมยข้าวของกันเลยครับเราต้องช่วยเหลือกันครับคุณนัทตาคุณสุภาพรครับ
1: ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับการอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามในช่วงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังการรวมถึงพวกเราด้วยขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเชิญชวนการท่องเที่ยวดีกว่านะคุณสุภาพรครับเชิญชวนนะครับร่วมรับชมการแสดงที่งดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนเนี่ยนะครับพร้อมกับปีพาทย์บรรเลงสุดประทับใจนะครับพาราไดซ์พาร์คโขนเดอะเธียเตอร์นะครับโขนรามเกียรติ์ตอนพญากากาศชะลอเขาพระสุเมรุนะครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้และก็วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยทั้งเรื่องของท่ารำนะครับเครื่องแต่งกายการบรรเลงดนตรีปีพาทย์อย่างวิจิตรการตาครับ
0: ค่ะก็มาร่วมอนุรักษ์แล้วก็ชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยไปด้วยกันนะคะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยการแสดงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบแรกเนี่ยเวลา 14:00 นและรอบที่2นะคะ 17:30 นในวันที่2กันยายนนะคะที่ Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะก็สามารถเดินทางมาง่ายๆนะคะด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองค่ะลงสถานีสวนหลวงร.9นะคะทางออก2
1: ครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการแสดงโขนดังกล่าวเนี่ยนะครับจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายน Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park นะครับก็เดินทางง่ายๆนะฮะไปรถสาธารณะเนี่ยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็ใช้ MRT สายสีเหลืองนะครับสถานีสวนหลวงร.9ทางออกที่2นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยยังยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในรอบแรกได้ถึง2 พฤศจิกายน 69รวมยอดสะสมล่าสุดอยู่ที่16,400,000 บาทสักครู่กับติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในรอบแรกให้รีบติดต่ออบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน2พฤศจิกายน69ดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาช่วยเหลือล่าสุดณวันที่31สิงหาคม69จังหวัดน่านจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 1,613 ครัวเรือนวงเงิน 8,066,949 บาทสำหรับวันที่1กันยายนจำนวน 1,379 ครัวเรือนวงเงิน 7,788,423 บาทครอบคลุมพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านทำให้ยอดสะสมขณะนี้จำนวน 2,992 ครัวเรือนวงเงิน 16,455,372 บาทรักชนกยื่นปปช.สอบโครงการ THAI Passport กล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์รอกสเปคจัดซื้อจัดจ้างถ้าหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อปปช.ขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีรวมถึงปลัดกระทรวงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TORโดยระบุว่าตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติหลายประเด็นทั้งการกำหนด TOR ที่อาจเข้าข่ายล็อกสเปคโดยกำหนดให้ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านจอบิลบอร์ดทั่วประเทศไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอและห้างสรรพสินค้าอีกไม่น้อยกว่า200จุดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่ได้รับงานกับบริษัทผู้ครอบครองจอทั่วประเทศอาจมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของผู้รับผลประโยชน์สูงสุดหรือ UBO และสถานที่จดทะเบียนนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงเรื่องงบประมาณโดยเดิมโครงการมีมูลค่า1,600 ล้านบาทเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อนเปลี่ยนเป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงโดยระบุว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 1.3 ล้านคนแต่มีผู้ใช้งานจริงราว 100,000 คนหากคิดค่าใช้จ่ายรายหัวอยู่ที่ประมาณ25บาทซึ่งจะอยู่ประมาณ 2.5 ล้านบาทจึงตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่านอกจากนี้ยังฝากไปยังปลัดกระทรวงดีหากเห็นว่าการกล่าวหาของตนไม่เป็นความจริงก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะยืนยันว่ามีพยานหลักฐานพร้อมระบุว่ากรรมาธิการได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกขอเอกสารสำคัญเพิ่มเติมและกำหนดส่งภายในวันที่8กันยายนนี้ก่อนประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่10กันยายนขณะเดียวกันเตรียมยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าแม้ไม่คาดหวังผลการตรวจสอบจากปปช.มากนักแต่ต้องการให้การตรวจสอบข้อพิรุธและหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: พาเมล่าซิสเนย์รอสหญิงวัย49ปีได้ใช้อาวุธปืน2เล่มไล่แทงประชาชน2คนที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุยิงเสียชีวิตโดยตำรวจได้พยายามบอกให้ผู้ก่อเหตุวางมีดลงหลายครั้งแต่ขัดขืนตำรวจจึงใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเพื่อหยุดผู้ก่อเหตุแต่ไม่สามารถจุดได้ก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตโดยเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย2คนเป็นชายวัย68ปีและหญิงวัย32ปีได้รับบาดเจ็บถูกแทงบริเวณช่องท้องและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ต่อมาผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นชายขณะนี้อาการทรงตัวส่วนเหตุจูงใจของการก่อเหตุไล่แทงผู้คนในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
4: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที
3: ่ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: สวัสดีคุณฟังคะ DJ Nan รัชดามาแล้วนะคะ1กันยาพาสุขใจไหม ไม่รู้เหมือนกันนะคะสิงหาคมก็ผ่านไปแล้ว31วันแบบเต็มๆถามว่าเร็วไหมก็พอมันมีอะไรทำเยอะแยะเนี่ยมันก็รู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วเนาะมันเหมือนเราไม่ได้มานั่งตั้งตาเฝ้านับวันนับคืนนะคะแต่ว่าถ้าเดือนไหนไม่ค่อยยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันช้าจังเลยมีผู้ฟังเขามาเช็คชื่อแล้วนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยวันหวยออกด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นชื่อเดือน9ก็ขอให้มี9ที่ดีทุก9 9ที่ร่ำรวย9ไปได้สิ่งดีๆมีทุก9ที่ปลอดภัยมีเงินใช้ซื้อของแบบไม่ต้องดูราคาเฮ้ยนะว่าคำนี้ดีมากเลยอ่ะมีเงินใช้ซื้อของแบบไม่ต้องดูราคาคือเวลาเราขอพรหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยหนึ่งในคำขอก็คือขอให้รวยแต่ว่าบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะงงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะรวยของแต่ละคนมันคืออะไรอ่ะมันต้องเหลือแล้วมันต้องเหลือขนาดไหนการที่เราสามารถเดินเข้าไปในร้านหนึ่งได้สมมุติว่าเราเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่เราอยากกินแล้วเราสามารถสั่งอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องดูเลยว่าเฮ้ยจานนี้มันเกินงบเราไปไหมอ่ะแต่สั่งที่เราอยากกินจริงๆมันก็อาจจะเป็นความร่ำรวยอย่างหนึ่งก็ได้นะ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: และจริงๆแล้วความร่ำรวยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่แนนว่าก็ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแต่ว่าถ้าชีวิตโดยรวมจะมีความสุขเนี่ยเรื่องของความสบายใจมันก็น่าจะเป็นประเด็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณมีแฟนที่ขี้หึงมากๆมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับชีวิตคู่ก็ได้เหมือนอย่างคุณนัทคุณนัทเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะบอกว่าแฟนขี้หึงมากหึงขนาดที่ว่าคุณนัทเนี่ยเข้าไปดูไลฟ์ศิลปินที่เป็นผู้ชายไม่ได้เลยอ้าวแล้วทำไมหึงผู้ชายด้วยกันล่ะเพราะว่าในไลฟ์มีผู้หญิงดูไลฟ์อยู่ด้วยก็เลยหึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าคุณนัทเนี่ยเขาทำงานเป็นไรเดอร์แฟนหึงถึงขั้นที่บอกว่าเธอขี่ได้เธอขับได้แต่เธอห้ามถอดหมวกกันน็อกให้ลูกค้าเห็นหน้าเด็ดขาดนี่เป็นยังไงก็ระดับความหึงเนี่ยถือว่าเอาเรื่องนะคะทำเอาพี่ดีเจของเราก็อึ้งกันไปเลยทีเดียวซึ่งคุณนัทเองก็เลยอยากจะได้วิธีทำให้แฟนเนี่ยเห็นใจคุณนัทบ้างเผาๆเรื่องหึงลงบ้างก็รู้ว่ารักแต่ว่าบางทีความหึงหวงเนี่ยมันก็ทำให้อีกฝ่ายอึดอัดแล้วก็ลำบากใจเหมือนกันนะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อย

0: ันสำหรับสายเกมเมอร์ที่ใช้สายตาอย่างหนักการนวดบริเวณหัวคิ้วไปจนถึงหัวตาติดต่อกัน10ครั้งจะช่วยถนอมสายตาและทำให้กล้ามเนื้อดวงตาผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: M94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
6: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องส

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นอกจากเราคุยกันเรื่องตัวเลขแล้วนะคะในข้อความของแอป Airtime ฟังฟินก็มีผู้ฟังเขาเตือนมาด้วยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดมันกลับมาอีกครั้งรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนแนนเห็นว่าคนพูดถึงโควิดเยอะมากในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็มันกลับมาจริงๆแหละผู้ฟังแต่ว่าทางนี้เนี่ยเป็นนำไปก่อนแล้วเดจาวูเดจายูสุดๆไปเลยนะคะก็พยายามรักษาสุขภาพเนาะ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เมื่อคืนนี้ถือว่าได้แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งที่จะทำให้ EP เมื่อวานเป็น EP อีกหนึ่ง EP ทรงคุณค่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตการทำงานของเราเนี่ยเราทำงานไปเพื่ออะไรคุณฟังก็เพื่อวันหนึ่งเราแก่ตัวไปเราก็หวังว่าเงินที่เราได้จากการทำงานสะสมไปเนี่ยมันก็จะเลี้ยงดูตัวเรายามที่เราไม่มีเรี่ยวแรงทำงานยามเกษียณอะไรต่างๆนานานะคะเมื่อคืนนี้โค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แนวติดตามฟังโค้ชหนุ่มในหลากหลายรายการหลากหลายคอนเทนต์นะคะมาพูดถึงเรื่องของการเงินแต่ว่าเจาะจงไปที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมันก็เป็นเงินก้อนที่คล้ายๆกับว่าเราเนี่ยออมไปด้วยแล้วก็บริษัทเนี่ยก็จะสมทบให้เราด้วยในแต่ละเดือนนะคะและเงินก้อนนี้นี่แหละที่เราจะได้หลังจากที่เราออกจากบริษัทไปกลายเป็นเงินเกษียณกลายเป็นเงินออมเวลาที่เราว่างงานนะคะซึ่งโค้ชหนุ่มก็มาอธิบายถึงมุมมองแล้วก็แนวคิดว่าเอ้ยแล้วทำไมเราต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะคนที่ทำงานใหม่ๆเนี่ยที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าโอ้ยแล้วทำไมต้องหักเงินเดือนฉันต้องเยอะแยะฉันจะเหลือพอกินพอใช้หรอเฮ้ยจริงๆแล้วกองทุนนี้มันสำคัญยังไงนะคะโค้ชหนุ่มก็มาอธิบายไว้เมื่อคืนนี้ในแต่ตัวทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะนิวรีลีสวันนี้เป็นซิงเกิลที่2ของดูโอฝาแฝดอย่างมิกแม็กนั่นเองที่นันจำได้นันเคยพูดคุยกับเขาไปแล้วในเดบิวต์ซิงเกิลนะคะอย่าง working you เพลงนั้นเนี่ยก็จะมีความสดใสเป็นแบบการเปิดตัวของดูโอคู่นี้นะคะแต่ว่ากลับมาในซิงเกิลที่2เนี่ยมาพร้อมกับเขาบอกว่าเป็นเพลงรักรสชาติใหม่ที่ขยี้ความสัมพันธ์สุดเบลอแยกแฝดว่าแยกยากแต่แยกความรู้สึกเธอนั้นยากกว่านี่เป็นไงซึ่งงานนี้นะคะได้พี่ปนดนะคะมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็ปิ๊งไอเดียมาจากการที่พี่ปนดบอกว่าคือมึนจริงวันแรกที่เจอ2แฝดตัวเองก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่าใครเป็นใครแล้วก็เลยเอามาต่อยอดเป็นเพลงซึ่งในพาร์ทเนื้อหาเพลงเนี่ยมันจะพูดถึงการขยี้ปมความสัมพันธ์ของคนยุคนี้ที่อาจจะเต็มไปด้วยความอึดอัดคลุมเครือไร้สถานะนะคะดนตรีก็มาในสไตล์ซิตี้ป๊อปฟังง่ายแล้วก็มีเสียงกีตาร์ที่เขาดีไซน์มาโดยเฉพาะให้มันส่งเสียงโต้ตอบกันแล้วก็ประสานกันในท่อนโซโล่นะคะนี่คืองานซิงเกิลที่2จากมิกแม็กกับแยกไม่ออก

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ
3: ตอนกลางชั่วโมงเราพูดถึงว่าตอนนี้โควิดมันกลับมาระบาดนะคะแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยมีหูฟังเขาอัปเดตมาว่าติดแล้วค่ะตอนนี้ติดทั้งบ้านเลยโอ้ก็หายไวๆนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ไอ้จริงๆโควิดนี่มันแปลกอย่างนึงนะคุณฟังสังเกตหลายทีแล้วคืออธิบายยากมากว่าใครจะติดไม่ติดนะคะบางทีเนี่ยนั่นอย่างล่าสุดเนี่ยนั่นเป็นใช่ไหมแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนไม่ติดเลยคุณฟังทั้งกินข้าวกินกาแฟอยู่ด้วยกัน 4-5 ชั่วโมงนะคะแต่ถามว่าติดมาจากไหนก็ไม่รู้คือมันแบบว่าย้อนกลับไปดูยากแบบระบุยากเหมือนกันนะคะว่าติดมาจากไหนแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเขาไม่ติดจากเราในวันที่เรามีอาการเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าภูมิต้านทานของเขาสุขภาพของเขามันอาจจะแบบแข็งแรงมากซะจนโควิดทำอะไรไม่ได้ใดๆก็ตามแต่นะคะก็พยายามทำตัวเองให้มันแข็งแรงนะคะอย่างแน่ๆ นะว่าสำคัญเลยก็คือการพักผ่อนนะถ้าช่วงไหนไม่พอเนี่ยรู้สึกเลยว่าเอาจริงไม่ใช่แค่โควิดหรอกไม่ว่าเชื้อโรคอะไรผ่านหน้าไปก็พร้อมจะรับเชื้อโรคนั้นเข้าร่างกายได้ตลอดเวลา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม Number 1กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะมีข้อเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพร้อมบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสักครู่มาติดตามค่ะ
10: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1ครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: ประธานตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจคุณสรัตน์ทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายศิรศักดิ์พงษ์เกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสาระสำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะจะกระทบความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศิรศักดิ์กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องคดีความมั่นคงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านปากูหมู่ที่5ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมเชิญตัวนายมัสซาอุสสงวนนามสกุลบุคคลต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงกรณีรอบวางเพลิงกล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐและเหตุการณ์อื่นๆภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงจากนั้นนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวตลอดจนยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่นายชัยรัตน์โภคสุภัทรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองเผยเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาตรการควบคุมโรคหลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19เบื้องต้นประมาณ50รายแม้ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงจึงสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนได้แก่แดน1แดน3และแดนแรกรับเป็นเวลา30วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำซึ่งปัจจุบันเรือนจำนางรองมีผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงจำนวน 2,300 คนและขณะนี้ทางเรือนจำพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายรายจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาโดยมีการแยกกักผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยตามพื้นที่ที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและรักษาได้อย่างทั่วถึง
6: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้ร้องขอแต่มีไว้ให้เราถักทอด้วยการหมั่นลงมือทำ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2กับแนนนะคะบ่าย2โมงกับ8นาทีช่วงบ่ายๆแบบนี้รู้สึกว่าปากมันเหงาๆไหมอยากหาอะไรเคี้ยวนะคะเข้าสู่ปลายปีก็มีโปรโมชั่นดีๆจากทางอาหารยอดคุณหรือ Useful Food นะคะอาณาจักรกรอบอร่อยอย่างโปเต้ปาปริก้าคอนเน่ที่ตอนนี้เนี่ยเขาคอนเน่มีทั้งหมด5รสชาติด้วยกันนะคะกับรสที่คุ้นเคยอย่างคอนเน่รสดั้งเดิมคอนเน่รสชีสคอนเน่พรามกลิ่นข้าวโพดปิ้งคอนเน่สาหร่ายแล้วก็คอนเน่รสมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวเลือกความอร่อยได้ทั้ง5รสชาติได้แล้วนะคะกับคอนเน่ทุกรสชาติในราคา2ซอง35บาทจากปกติราคา2ซอง40บาทค่ะสามารถคละกันได้ทุกรสชาติเลยนะคะสำหรับคอนเน่ก็จับคู่ความอร่อยจับคู่ให้ครบทุกรสรับรองว่าถูกใจสาวกคนรักคอนเน่อย่างแน่นอนกับเทศกาลคอนเน่2ซอง35บาทโปรโมชั่นนี้เฉพาะที่ 7-Eleven ทุกสาขาเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าพลาดกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณที่อยู่กับเรามาเนิ่นนาน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะแนนไปเจอX นะคะมันมี X ของพี่อู๋สปินนายเนี่ยเขาก็ตั้งเอาไว้บอกว่าตึกจอดรถไหนที่คิดว่าปราบเซียนที่สุดในกรุงเทพเอาแบบแคบขูดเลี้ยวไม่พ้นเขาบอกว่าอยากไปเทสระบบหน่อยนะคะก็มีคนมาตอบเพียบเลยนะคะคือเอาจริงถ้าเป็นแนนนะแนนก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปหลายตึกมากบางทีไปบางตึกเนี่ยเราไปครั้งเดียวแล้วเราก็ลืมแล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าตึกแกรมมี่ก็เป็นอีกหนึ่งตึกที่ก็ยากแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ยังพอโอเคพอมันคุ้นเคยแล้วมันก็คือแบบสบายๆแต่ว่าในสิ่งที่เขามาตอบคุณฟังลองฟังดูนะเผื่อว่าคุณฟังจะมีตึกส่งเข้าประกวดนะคะมีคนบอกว่าอาคารจอดรถงามวงวาน1ที่มอเกษตรบางเขนนะมีบอกวัดอินทรวิหารตอนลงล้อหลังลอยข้างหนึ่งมีตึกอาคารจอดรถเท็กซัสเยาวราชอันนี้มีคนบอกหลายคนมากเลยว่าที่ตึกเท็กซัสเยาวราชเนี่ยที่จอดรถยากมากแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เหมือนกับท้าทายความสามารถนะคะก็คือสีลมเอชโรบินสันสีลมเก่าเขาบอกว่าใครตีวงแล้วลงได้แบบไม่โยกนี่ยอมเลยหูตึกพันทิพย์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนส่งเข้าประกวดได้ไหมคะตอนลงคือลุ้นมากค่ะท้อมากยังมีอีกหลายที่เลยแต่ว่าเอาจริงนะเท่าที่ดูเนี่ยเร็วๆนะก็แนนว่าเท็กซัสเยาวราชน่าจะติดแบบท็อป3แน่นอนเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยโพสต์ไว้มาตอบไว้เหมือนกันเลยนะคะคู่ฟังอ่ะมีตึกไหนไหมที่รู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถเราเหลือเกินคือแนนคิดนะเวลาเราขับรถของเราเองเนี่ยมันก็จะมีความคุ้นเคยเราก็จะกะระยะรถเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าวันนึงสมมติว่าเราเปลี่ยนรถหรือว่าเราต้องไปใช้รถคนอื่นเนี่ยเอาจริงไม่ว่าจะตึกไหนนะรู้สึกว่ามันกะยากไปหมดเลยอ่ะแล้วก็บางทีอาจจะต้องแบบค่อยๆไปเนาะเพราะว่ามันจะต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่คุ้นรถก็อาจจะทำให้ที่จอดรถธรรมดาเลี้ยวยากได้เหมือนกัน
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: แต่พระรหัสนี้นะคะดูไม่ยากย่อยง่ายสบายๆนะคะกับอีกหนึ่งคู่จากบ้าน GMM TV กับ Mew Love

0: ตรีหยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: สุกนี้แล้วนะคะกับครั้งที่2ของ EFM on Tour 2026ยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะคะแล้วเราทุกคนจะไปสนุกพร้อมๆกันกับดีเจสายมันด้วยจาก EFM นะคะกิจกรรมสนุกๆของแจกจากผู้สนับสนุนตลอดทั้งงานเลยจริงๆอันนี้การันตีได้เพราะว่าครั้งที่แล้วที่ไปมาที่มกรุงเทพเนี่ยคือแจกเยอะมากคุณฟังแล้วก็คือกิจกรรมเนี่ยเกมคือไม่ได้ยากอะไรเลยเหมือนว่าตั้งใจอยากให้แต่ว่าเอาเกมมาบังหน้าเฉยๆว่างั้นเถอะนะคะ3กันยายนก็คือศุกร์นี้เดี๋ยวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเตรียมตัวเจอกับ Full Step อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์และปีนี้เราปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยรังสิต25กันยายนกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion นั่นเองนะคะร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
3: EFM on tour
0: ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันครั้งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: 1 2 3 4
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook

0: Bacteria Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: อังคารคลุมโปง
2: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูว่าพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
3: ่
2: ะ
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้งโป่งนะคะคืนนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ฟังเรื่องผีจากเจ้าของเพลงที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้อินดิโก้นั่นเองเมื่อกี้เพลงอยากบอกรักนะคะแต่ว่าคืนนี้อินดิโก้จะมาเล่าเรื่องผีชื่อว่าฉันต้องแสดงไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องใครเพราะว่าจริงๆวงนี้เนี่ยก็เป็นอีกวงนึงที่นันพูดเสมอเลยว่าเขาเจอผีโหดมากนะคะแต่ถ้าให้นันเดานะน่าจะเป็นของพี่ขวัญเพราะว่าพี่ขวัญเนี่ยเป็นคนมีเซนส์ด้วยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องของใครคืนนี้นะคะมารอฟังว่าจะเป็นของสมาชิกคนไหนในส่วนผู้ฟังเองถ้ามีเรื่องผีอยากจะโทรมาเล่าหน้าไมค์กับอังคารคุ้งโป่งนะคะให้ไปฝากเรื่องเอาไว้ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ EFM Station แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้2ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องผีพร้อมๆกันตรงนี้นะคะทาง EFM กับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุ้งโป่ง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเมื่อกี้ที่ชวนคุยเรื่องที่จอดรถไปว่าตึกไหนเป็นที่จอดรถปราบเซียนนะคะมีผู้ฟังแชร์มาว่าวัดอินยากจริงๆขึ้นไปปกติแต่ตอนลงแบบขาสั่นไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงนะคะซึ่งแนนก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องวัดเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเซิร์ชคำว่าวัดอินเนี่ยขึ้นมาหลายวัดอินเลยนะคะมีวัดอินทรวิหาร1ละมีวัดอินทาราวรวิหารอีก1มีวัดอินทารามนนทบุรีมีหลายวัดอินเหมือนกันเนาะถ้าคุณฟังอยู่บอกหน่อยดีวัดอินไหน

หมดเวลาแล้วนะคะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำอวยพรกันละกันขอให้วันนี้ใครที่เสี่ยงโชคขอให้โชคนั้นเป็นของคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะผิดหวังในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆมันเชื่อว่าหลายๆคนที่เสี่ยงโชคก็ไม่น่าใช่ครั้งแรกที่เราผิดหวังหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรากลับมาฟังเรื่องผีกันในอังคารคุ้มโป่งเนาะ

นี่เธอไม่ชอบเสียงดังบินไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วทำไมมาพบกันห้องฉันอยู่ไหนจำได้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กรอกเพลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้
3: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้ำสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้ำสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้ำสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้ำสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูนกินน้ำสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
14: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะครม.ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวและกองทัพบกแจ้งข่าวแม่ค้าชาวกัมพูชาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมยืนยันเป็นร้านค้าของคนไทยในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
18: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
19: เสียวอะไรล่ะครับ
18: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
19: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
18: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ที่ประชุมครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะสามารถเข้าถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอให้ภัยเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเยียวยาทั้งนี้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมครม.มอบหมายให้ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยแห่งชาตินี้ให้เสร็จโดยเร็วพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอยู่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมนั้นทีมโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่ากองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณตลาดช่องจอมบ้านด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอเรียนชี้แจงดังนี้แผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของประชาชนชาวไทยในพื้นที่และไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเป็นของนางตรีรัตน์เป็นราษฎรชาวบ้านด่านโดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม69ร้านได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าประจำวันหยุดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้มีประชาชนเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์ผู้มาจับจ่ายใช้สอยอาจมีการนำข้อมูลหรือภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกองทัพบกขอยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องส่วนที่ด่านพรมแดนขออภัยค่ะส่วนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัว92คนไทยจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสปป.ลาวหลังถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนส่งกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งบ่งว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าในจำนวนนี้15คนมีหมายจับในหลายคดีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลและคัดกรองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
5: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM
1: News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist วันนี้ของเรานะคะแนะนำกันกับที่ที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อกันที่จำเลยนะคะแล้วมากันที่เราสองสามคนกันละกันแล้วก็จริงๆสวัสดีชาว EFM ที่ติดตามฟังช่วงนี้บ่ายสามโมงกับอีก29 นาทีจริงๆก็30แล้วล่ะเพราะว่ามันอีกเหลือ10 วิพี่กวง
2: ครับ
1: เราทักทายกันเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังเราเปิดที่ที่ปลอดภัยมันเป็นของ yesterday
2: ใช่ครับ
1: ซิงเกิลล่าสุดส่วนจำเลยนี่ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของทีละเบิร์ดป่ะ
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนรุ่นใหม่ไหมแล้วเราก็ต่อกันที่เราสองสามคนคุณวันรุ่นนี้เขารุ่นใหญ่ไหม
2: โอ้โหสุด
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แต่เพลงเขาก็ไปด้วยกันป่ะ
2: ใช่
1: เพลงเขาก็ไปด้วยกันแล้วพอมาต่อที่กันและกันเป็นเพลงจากเธอกับฉันกับฉันใช่ไหมที่น้องส้มร้องกับบิวกิ้นนี่ใหม่แบบใหม่อะแบบใหม่อะใช่ป่ะนี่คือใหม่อะแล้วปิดท้ายที่จริงๆอันนี้ค่อนไปทางโตกว่าแต่โตกว่าทิลลี่เบิร์ดนะแล้วก็โตกว่าเยสเดย์แต่ไม่ล้ำพี่ป้อมพี่โตคือถ้าโตล้ำพี่ป้อมพี่โตน่าจะไปยุค70
2: จริง
1: หรือเปล่าถูกไหม คุณว่าไปทรงนั้นป่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะคุณผู้ฟังเวลาเราเปิดเพลงมันก็จะมีความคละกันแต่ต้องขอแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงว่าช่วยเมตตาเวลาขอเพลงอ้อมด้วยบางคุณผู้ฟังก็ปีลึกไม่พอยังเป็นบทเพลงที่ใช้คำว่าบทเพลงให้เลยนะลึกมาก ขอโทษค่ะคือถามว่าลึกยังไงลึกกระทั่งว่าหน้าบีแทบจะเป็นเพลงสุดท้ายพี่ควงว่าโหดไหม
2: โหดใช้ได้
1: พอดีคุณฟังถ้ามันเป็นยุคแผ่นเสียงหรือซีดีคุณฟังไม่ต้องกลัวเลยเราจะค้นจากตรงเนี้ย มาเปิดให้คุณฟังได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ไม่มีใครส่งซีดีให้เราแบบนั้นแล้ว
2: ใช่แล้ว
1: มันไม่ได้จะเก็บไว้ขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีเพลงเก่ามากขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าปีลึกๆเรายังมีอยู่ไหมมีนะคะคุณฟังแต่ว่าอาจจะขอเป็นแบบว่าซิงเกิลที่มันซุปเปอร์ฮิตป่ะอย่างนั้นไหมพี่ควง
2: ใช่ครับ
1: เนาะ
2: ฮิตเก่าฮิตใหม่ก็ว่ากันไป
1: แต่ขอฮิตนิดนึง
2: ใช่ครับ
1: มีฮิตเร็วฮิตช้าอะไรอย่างนั้นมันก็ต้องมีแต่อย่าฮิตดื้อใจเย็นกับทางเรานิดนึง
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมแล้วทีนี้พอพูดถึงปีลึกอย่าลืมนะคะคุณมีคอนเสิร์ตรอคุณอยู
2: ่ถูกต้อง
1: ปี

0: บอกเลยว่ามากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประทับใจ10ตุลาคมนี้เจอกันนะคะคุณผู้ฟังแต่วันนี้เดี๋ยวเราเจอกันกับ ETC ก่อนเพราะว่าเมื่อวานเราเปิด New Release เป็นเพลงของเขาไปวันนี้ก็เลยอ่ะคุยกันสักนิดนึงมาคุยกันสักหน่อยแต่พอเอ้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วอ้อมว่าไม่ได้เจอเขาน่าจะเกือบ20ปีตอนที่เจอเขาน่าจะอยู่บนเวทีที่ร้องเพลงตัวปลอมซึ่งเพลงตัวปลอมอ๋อไม่ถึงสิถ้างั้นตัวปลอมมันปี52 52 53แค่16ปีเองโอ้โห16ปีเหรอวะตายละ16ปีบางคนแบบเพิ่งเกิดเองค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะไปเรียนป.5อยู่เลยเนี่ยแม่กำลังจะไปส่งเรียนพิเศษป.5นั่นแหละค่ะหนูโลกมันกว้างไกลแล้วหมุนไปได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าพี่ๆที่เขาโตมาแล้วเขาทำเพลงวันนี้และยังคงทำอยู่วันเนี้ยเขาเป็นยังไงอะไรกันบ้างใครอยากคุยกับเขาบอกมาค่ะ
1: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมมองซ้ายขวาก่อนข้ามถนนแม้จะเป็นทางที่คุ้นเคยแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ระวังตัวด้วยนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณ Honey

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
6: ๆ EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายอย
7: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสด

0: ชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: อินโทรนี้ขึ้นนะคะคนที่ชอบฟังเพลงเอาว่าพอคำร้องอันแรกขึ้นเอาว่าร้องก็ได้แล้วเพราะด้วยทำนองนะคะซาวแบบนี้มันเฉพาะตัวอยู่พอสมควรนะ

0: ใจเอาเพลงลงไม่ได้ตอนท่อนเมื่อกี้อ้อมทำใจเอาลงไม่ได้อ้อมมีความรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันต้องไปให้สุดนะต่อใช่อ้อมรู้สึกแบบนั้นน่ะตอนนั้นเป็นกี่ปีแล้วคะพอจะจำได้ไหมเพราะจะคือคำตอบ
1: ปี5455
2: 2008ครับ
0: 2008ก็ราว18ปี
2: ปีนี้2026
0: 2026ประมาณ18 17 18ปีนานๆถ้าเราจะกลับมาฟังเพราะเวลาฟังที่บ้านฟังในรถมันก็อีกแบบหนึ่งฟังในสตูมันก็อีกแบบหนึ่งเนาะมันคนละความรู้สึกวันนั้นกับความรู้สึกวันนี้มันต่างกันเยอะไหมคะ
1: หลังที่ได้ฟังเ
0: พลงใช่เดี๋ยวพี่หนึ่งฝากเข้าใกล้ไมค์เรียบนิดนึงครับ
1: ก็สวัสดีก่อนแล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: พี่ออมกับพี่ถึงมาก
0: ไม่ได้เจอกันนานมาก
1: ยาวมาก
0: ยาวมาก
1: แต่ก็เป็นดีใจที่ได้กลับมาเจอครั้งนึง
0: ค่ะดีใจเหมือนกัน
1: ก็ทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงตัวเองครับมันก็เหมือนแบบได้ยินรายละเอียดอะไรบางอย่างแล้วมันจะนึกถึงวันที่เราอัดเสียงเพลงนั้นว่าแบบท่อนนี้เราได้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็จะอยู่กับมันทุกอินสตรูเมนต์แล้วเนา
0: ะ
1: เราก็จะได้ยินเลยว่าเฮ้ยอันนี้อัดเบสที่นี
0: ่
1: อันนี้อัดเป็นโน้ตห้องนี้อัดร้องแบบนี้แล้วบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงผมนึกถึงบ้านเก่าครับเพราะตอนนั้น EC อยู่บ้านเช่าเป็นแบบทาวน์เฮาส์3ชั้นแล้วอยู่ด้วยกันแบ่งห้องกันอยู
0: ่
1: แล้วก็จะมีห้องเซ็นเตอร์ห้องพิโซ่เนี่ยที่เป็นห้องอัดเสียงผมก็จะไปอัดห้องนี้แหละก็จะไปอัดห้องโซ่แล้วก็แบบมันเข้ามุมอยู่แล้วก็เอาผ้าห่มผ้านวมเอามาคลุมเพื่อเก็บเสียงเนี่ยเก็บเสียงไมค์เลยครับไม่ให้เสียงมันสกปรกอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วก็ร้องแล้วคิดว่าคนข้างบ้านคงจะได้ยินแน่นอนแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีนะที่เวลาได้กลับไปฟังแล้วก็จะนึกถึงวันที่เราอยู่ด้วยกันบ้าง
0: เพราะนี่คือการเดินทางที่อ้อมว่าใช้เวลาพอสมควรแต่เป็นการเดินทางที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลาของวงนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็น20ปีได้ไหมคะสำหรับ ETCอายุงานนะไม่พูดถึงอายุเราอายุงาน
1: อายุงานก็อัลบั้มแรกก็ตอนนี้เข้าปีที่22แล้วมั้งเนาะ
2: ตั้งแต่เดบิวต์ชุดแรกแกรมมี่นะครับ
0: ค่ะ
2: 2547
0: 2547ปีนี้2569
2: 69
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็คือ22ปี
2: 22ปี
0: ครับ22ปีนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยปกติสมาชิกเค้ามี5แต่วันนี้พับฐานไป2และที่มาเนี่ยเหลือ2คนครึ่งด้วยนะปิดหน้ากากไอ้อ้อมอีกครึ่งนึงนะคะโซ่เนี่ยยังปิดอยู่นะคะอันนี้เพราะว่า
2: เพื่อความปลอดภัยครับ
0: โอ้ตายละ
2: ผมระคายคอจริงๆเมื่อเช้ามี5
0: ค่ะ
2: นั่งรถตู้มาเหลือ4แล้วนะฮะเพราะว่าร่วงไป1แล
1: ้
2: ว
1: ร่วงไป1เมื่อคืนนะฮะ
2: แล้วก็เมื่อกี้กินข้าวเที่ยงตอนเช้ามาเข้า Green Wave
0: ค่ะ
2: มี4อยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: กินข้าวเสร็จร่วงไปอีก1
0: หวังใจว่าเสร็จจากรายการนี้อย่าเหลือ2
2: ไม่เหลือ
0: ช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
1: เป็นไปแล้วผมเป็นไปแล้ว
0: เป็นไปแล้วจบไปแล้วเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะคุณผู้ฟังต่อให้เป็นผู้ชายแบบว่าแข็งแรงอ่ะยังต้องเจอเหมือนกันมันมีอุปสรรคกับการทำงานของเราไหมคะเนี่ยอย่างถ้าวงจะต้องมีไปโชว์ที่ไหนอย่างเงี้ยตอนนี้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบที่เราติดกันน่าจะแบบขึ้นรถตู้คันเดียวกันวันก่อนนู่นนะอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยก็ไปโปรโมทเพลงนี้แหละก็ตอนนี้ตัวใครตัวมันแล้วครับวิธีป้องกันเนี่ยคือตัวใครตัวมันจริงๆ
2: ผมจะห่วงที่สุดคือนักร้องครับพี่อ้อมเพราะนั้นใครเซฟตัวเองได้ต้องเซฟเพื่อเขาเลยเพราะว่าถ้าเขาอู้อีเมื่อไหร่มันเรียบร้อยครับมันร้องไม่ได
0: ้วงต้องยก
2: มันต้องยกคิวเลย
0: แต่คนอื่นยังพอหากัน
2: ยังแบบใส่หน้ากากก็แก๊กเล่นดนตรีพอไหว
0: นะคะเลยต้องรักษาสุขภาพกันพอสมควรนะคะเมื่อสักครู่นี้อ้อมเปิดเพลงเพราะจะคือคำตอบแต่ในขณะที่ตอนที่ก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาอ้อมเลือกเปิดเพลงจริง
2: ๆ
0: คืออ้อมก็ยังเป็นคนที่ชอบเพลงแบบเนี้ยของ ETC คือเพลงช้าเนี่ยอินนะแต่อ้อมยังไม่สามารถทิ้งเพลงแบบที่มีจังหวะได้
1: ม
0: ี
1: จังหวะแบบ positive
0: มันมีจังหวะเพราะว่ามันเป็นจังหวะเฉพาะตัวป่ะพี่นิ่งคิดว่าเสน่ห์ของ ETC เวลาเป็นเพลงกลางๆที่มีบีทแบบเนี้ยมองว่าเสน่ห์ของมันอยู่ที่ตรงไหน
3: เสน่ห์ก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเสน่ห์ก็คือเวลาเราไปเล่นสดจริงๆเนี่ยเราจะเรียบเรียงอีกแบบหนึ่งใช่ครับเวลาออริจินอลกับเวลาเล่นสดนิด
0: มันคนละแบบ
3: ใช่เรามีหลายเวอร์ชันแล้วแต่นะแล้วเสน่ห์ก็พวกลายคีย์บอร์ดที่มีหลายเนี่ยทำให้แบบมิติของเพลงมันมากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่าง
1: ฟูฟิงอยู่เนาะ
3: ใช่ฟูฟิงอยู่ครับ
1: ถ้าจริงๆมีความฟูฟิง
0: แบบมันแบบ มันมันอมอธิบายไม่ถูกมันไม่รู้มันทำไมหรือแบบอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ย
1: มีกรูฟครับกรูฟมีริฟเบสมีริฟกีตาร
0: ์มันมีทุกอย่างที่แบบว่ามันเหมาะกับการโชว์มากอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งถอดตัวเองมาเล่นเป็นแบบกีตาร์ตัวเดียวอันเนี้ยโซจะยังไง
1: ปัจจุบัน
2: ป
1: ั
2: จจุบันนะฮะมันก็จะไปอีกบริบทเลยครับ
0: ยังไงครับ
2: มันจะเป็นเพลงที่เรียกว่าไม่มีอะไรมาห่อหุ้ม
0: ยังไงคร
2: ับเหมือนเราเดินเปลือยอยู่ริมทะเลเลยครับ
0: จินตนาการไปถึงจุดที่เดินเปลือยไม่ได้มีอะไรคุณผู้ฟังมันร้อน
2: มันร้อนเหมือนเราเดินแบบอาบแดดอยู่ริมทะเลเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่ความจริงครับมันจะมีแต่เนื้อร้องและทำนองโดยที่ไม่มีอะไรมาห่อหุ้มเลยก็คงจะได้ยินเนื้อแท้ของเพลง
0: ประมาณ
2: ซึ่งถ้าสมมติเหลือกีตาร์ตัวนึงหรือเหลือเปียโนตัวนึงผมคิดว่าอาจจะเล่นให้มันช้าลงแล้วดื่มด่ำกับเรื่องราวได้มากกว่าตอนที่มีดนตรีมาตุ้มตั้มตุ้มตั้มอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ขอดื่มด่ำสักนิดได้ไหมคะ
2: ง่ายเลยครับเพลงอะไรดีครับ
1: ปัจจุ
0: บันเลยนะ
2: ปัจจุบันเอาลุ้นเลยกียากครับมือคีย์บอร์ดเล่นไม่ได้
1: ปัจจุบันจริงเดโมก็มาเป็นกีตาร์สิบคีย์มีสิบคีย์นี่ใช่ไหม
2: เอฟแล้วบีแฟร์

0: นี่คือเวอร์ชันที่เล่นกันนะขณะนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังต้องขอบคุณมากๆคือบอกอะไรเขาก็ทำได้แหละค่ะเพราะว่าเขาประสบการณ์สูงมาก สูงแบบสูงสุดๆถึงขั้นอ่ะคนหนึ่งถือกีตาร์เข้ามาพอถึงเวลาเอาเพลงนี้เหรอยื่นกีตาร์อีกคนหนึ่งแล้วมาเล่นต่ออ่ะไปกันเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะก็คือพอมันฟังเพลงแบบนี้มันจะรู้สึกแบบไว้มันจะอีกแบบนึง
1: ใช่ครับ
0: มันจะไปอีกแบบนึงซึ่งถามว่าทำไมถึงเลือกพูดถึงเพลงแบบนี้เพราะเรากำลังจะไปคุยกันเรื่องซิงเกิลที่เขาเพิ่งส่งมาล่าสุดเป็น New Release ของอ้อมเมื่อวานนี้คือ Sweet เหมือนก่อน
1: Sweet เหมือนก่อน
0: Sweet เหมือนก่อนเนี่ยมันถ้าบอกว่าอันนี้มีกรุ๊ปไหม
1: มีครับ
0: ถือว่ามี
1: ถือว่ามีกรุ๊ป
0: ถือว่ามีกรุ
1: ๊ปเป็นแบบเพลงที่แบบอกทรงมีเดียมนะผมว่ามันโยกได้ครับมันโยกได้จริงๆพื้นฐานมันมาจากสวิง
0: ค่ะ
1: มันแบบจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งอะไรเงี้ยมันแบบเป็นอะไรที่แบบเราฟังดูมันก็จะไม่ใช่เพลงช้าเลยทีเดียวมันเป็นเพลงที่เหมือนจะช้าแต่ว่ามันยกหัวได
0: ้ซึ่งมันต่างจากซาวด์ EDC เมื่อก่อนไหมมีความต่างไหม
1: เพลงนี้มันจะมีความเป็นแบบถ้าเพลงนี้พิเศษกว่าเพลงอื่นในภาพลิทึมอาจจะไม่ได้แตกต่างในแนวสไตล์นะครับแต่ว่าเอลิเมนต์ของมันมันมีเครื่องสายเข้ามาเพลงนี
0: ้
1: มีเครื่องสายที่แบบเป็นวงออเคสตราย่อมๆเลยครับแล้วก็ท้ายเพลงเราเหมือนแบบเซอร์ไพรส์เปลี่ยนจังหวะให้กลายเป็นแบบสวิงบิ๊กแบนด์แจ๊สอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ซึ่งถ้ามองแบบเนี้ยมันจะต่างจากของเดิมที่เคยมีอยู่บ้างแต่เอาถามว่ามัน ETC ทำมาครบแล้วไหม เวลาทำโชว์ก็ทำมาครบแล้วไหม
1: ก็พยายามทำให้กว้างที่สุดครับก็เหมือนแบบแตะมาแตะมาอย่างเลยนิดอย่างละหน่อยหมดเลยฮะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่เคยผ่านมาหมดเลย
0: แต่นี่มันคือการหยิบที่เราเคยผ่านมาเอามาอยู่ในเพลงนี้ปะ
1: ใช่
0: ตอนดีไซน์เพลงนี้ใครเป็นคนขึ้นนะคะ
1: วันนี้ผมขึ้นกับน้องอูดครับมีน้องอูดที่มาทำด้วยกันชื่อน้องอูดโอซีอูดก็เป็นศิลปินที่แต่งเพลงเก่งมากแล้วก็ได้ฟีเจอริงกับ ETC เพลงที่แล้วแล้วก็เหมือนแบบพอทำเซสชันนั้นน่ะเราทำเดโมกันหลายเพลงเลยครับพี่อ้อมแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆเดโมที่เราทำด้วยกันก็เอามาต่อยอดกัน
0: แล้วใครเป็นคนเคาะเลือกเพลงนี้พี่มิ้นพี่โซ
2: ่ช่วยกันเลือกช่วยกันโหวตกันเลยครับเวลาทำเพลงจะไปคลุกอยู่หนึ่งเขาทำห้องอัดที่บ้านก็ไปกันตั้งแต่บ่ายคลุกกันจนไม่ไหวครับจนง่วงอะครับก็กลับก็ไปทีนึงก็ได้1เพลงทีนึงก็ได้1เพลง1เพลงถึงเวลาก็เอามากองรวมกันว่าอ่ะมาพัฒนาเพลงไหนต่อดี
0: เพลงนี้เข้ารอบเพราะ
1: เพลงนี้เข้ารอบเพราะว่ามันแบบมันซิมเพิลมากครับมันแบบเมโลดี้มันซิมเพิลมากแล้วก็ตอนที่คิดกันนะครับผมก็ขึ้นเป็นคอร์ดโปรเกรสชั่นมาคอร์ดมันง่ายมากคอร์ดมันวนไป4คอร์ดอะไรเงี้ย
0: มีคอร์ดอะไรเหรอ
1: มีคอร์ด4คอร์ดแค่นี้เลยมันวนไปวนมาแต่ว่าเมโลดี้มันก็พาเราเดินทางไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันมีทั้งท่อน A มีท่อนเวอร์สและมีท่อนฮุกอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าแล้วท่อนฮุกมันแบบตอนแรกมันมาเหมือนเราก็หาเมโลดี้กันอย่างเนาะ We were the love da da da da we มันเหมือนแบบมาจากการฮัมอะแล้วพอเมโลดี้ที่มันสูงๆอะก็น้องอูดกันแบบ Sweet Sweet เหมือนก่อนก็เลยได้คำว่า Sweet เหมือนก่อนมาทีนี้พอได้คำว่า Sweet เหมือนก่อนภาพมันก็มาเลยครับก
0: ็
1: คือก็นึกภาพออกเลยว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยเรามาเติมความหวานกันเถอะที่เราแบบอาจจะห่างเหินกันอาจจะแบบอยู่กันมานะแล้วก็แบบเฉยชากันอะไรเงี้ยจนแบบไม่ได้ดูแลความสัมพันธ์กันไม่ได้ดูแลให้หัวใจชุ่มชื่นกันอะไรเงี้ยมันต่อยอดได้เลยแค่คำเดียวฮะมันก็เลยแบบเป็นเพลงที่ลื่นไหลมากแล้วก็ทำเดโมเสร็จในวันนั้นเป็นเนื้อร้องทำนองทุกท่อนเลยอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบมันเป็นความที่ฟังครั้งแรกมันพอเลย
0: ชีวิตเหมือนก่อนนะคะถ้าฟังดูมันก็เป็นชีวิตคู่แหละเพราะว่าคนที่ถ่ายทอดในส่วนของ MV ก็จะเป็นอเล็กซ์กับน้องโบแต่อ้อมฟังรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของวงดีเนาะ เพราะวงเนี้ยโตกันมากว่า20ปี 20ปีอ่ะที่เราเห็นคือซิงเกิลที่1กับ Grammy แต่ก่อนหน้านั้นน่ะช่วงที่สวีทกันน่ะอายุเท่าไหร่คะตั้งแต่เมื่อก่อน
2: เราตั้งวงตอนอยู่มหาลัยอะครับ22อะไรเงี้ยพี่อ้อม
0: ช่วงสวีทของคุณเนี่ยตอนนั้น
2: สวีทเลย
1: ครับตอน
0: นั้นสวีทไหม
2: พี่มิ้นพี่มิ้นเป็นผู้ชักชวนเข้าชักชวนทุกคนมาตั้งวง
0: อันนั้นคือคนหลักเลย
2: บิดาเลยฮะ
0: บิดาของวง
2: บิดาของวง
0: บิดาของวงเหรอ
2: ผู้รวบรวมสมาชิกมาตั้งวง
0: ค่ะและความรู้สึกวันนั้นที่พี่มิ้นดึงมาทั้งหมดชวนน้องๆชวนเพื่อนๆมาเนี่ยจนวันนี้คิดว่ามันมีความเหมือนเมื่อก่อนไหมหรือมันมีช่วงบางช่วงที่มันตกล่องแล้วมันหายไปความเป็นเราที่เราเห็นเมื่อก่อน
3: ผมว่ามันก็ดีมีอะไรที่ดีขึ้นพอเราได้ทำอะไรจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เล่นดนตรีไปเรื่อยๆพอเรายิ่งเรารวมตัวกันมาเรายิ่งมีไอเดียอะไรมากขึ้นอย่างเรามาทำรายการชวนมาแจมครับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเติมเต็มเหมือนว่าเอาสิ่งใหม่ๆของดนตรีมาเติมเต็มทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราไม่เบื่อครับไม่งั้นเราก็เล่นดนตรีไปวันๆไปเรื่อยๆเล่นงานจ้างไปพอเราเริ่มทำอะไรที่แบบมาคุยกันมากขึ้นเรามาทำมันก็เหมือนกับว่าเติมเต็มวงเพิ่มขึ้นมาอีกเงี้ย
0: มาคุยกันมาทำอะไรด้วยกัน
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นน่ะในความสัมพันธ์ถ้าเราได้คุยกันมีการสื่อสารมันก็จะช่วยให้เราอ่ะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นป่ะ
1: ใช่ครับ
2: สำคัญมากครับ
1: ต้องเลยครับจริงๆจริงๆครับช่วงหลังๆที่ EDC เริ่มมาทำรายการที
0: ่
1: ผมทำรายการกับ EDC ชวนมาแจมแล้วก็ด้วยอายุงานของเราอ่
0: ะ
1: จะเป็นศิลปินที่อายุแบบอยู่ในวงการมา20ปีนะมันแบบมันมีแนวโน้มที่จะถอยลงไปเรื่อยๆอ่ะมันด้วยหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบอะไรแต่ละคนที่แบบทำให้แบบสิ่งที่เรารักที่สุดมันจะค่อยๆห่างไปทีละนิดอะไรเงี้ยครับแต่พอเราได้ทำรายการพี่มันเหมือนเราได้กลับมาซ้อมมาทุกครั้งซึ่งเราอยู่เชียงใหม่เราเล่นดนตรีกลางคืนกันเน
0: า
1: ะเราได้ซ้อมมาทุกอาทิตย์เลยพี่ซ้อมทุกอาทิตย์จนแบบรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันกลับมาอีกครั้งนึงมันกลายเป็นว่าเราแบบเหมือนได้นี่แหละเหมือนได้รีเฟรชกันเหมือนหวานกันเหมือนก่อน
0: เพราะมีความรู้สึกว่าบางทีถ้าเรามองเพลงเป็นแค่ความรู้สึกตามเพลงอ่ะมันก็จะเป็นชีวิตคู่
1: ใช่ครับ
0: แต่ในความเป็นจริงถ้ามันคือชีวิตอ่ะถ้าเราในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ทำเราทำให้มันมีความสดใหม่หรืออย่างน้อยอย่าตกท้องที่มันเป็นท้องร่องที่มันแบบคุยกันก็น้อยลงแล้วเราทำให้บางอย่างมันทำให้เรามันจืดจางกับงานเองกับตัวเราเองเราไม่คอนเนคอ่ะมันไม่สดชื่นป่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ้อมไม่รู้นะไม่รู้สิแต่อ้อมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันสำหรับอ้อมอ่ะถ้ามองมุมนี้มุมพี่มิ้นอ่ะมันคืองานแล้วมันแบบทำไมเขาไม่เบื่อกันอ่ะเขาเห็นหน้ากันมา20กว่าปีทำไมเขาไม่เบื่อกันมันก็มีทะเลาะตบตีกันนิดๆหน่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้มันคือการสื่อสารป่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันคือการสื่อสารและการเมนเทนที่เราจะทำมันไปด้วยกันแล้วเราไม่ปล่อยมือกันป่ะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะมองถึงซิงเกิลเนี้ยเรื่อง MV เดี๋ยวอ้อมพูดทีหลังได้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังในเรื่องของแบบสิ่งที่ต้องการจะบอกเขาอะ
1: สิ่งที่ต้องการจะบอกก็คือผมว่าความหวานกันนิดหน่อยสำหรับคู่รักเป็นเรื่องที่ดีมากๆมันเหมือนแบบเราอาจจะไม่ได้เป็นคู่ที่หวานจนแบบหวานจนเลี่ยนอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันแบบพอมีความพอดีอะไรสักอย่างนึงมันทำให้เราแบบเราเจอหน้ากันทุกวันแล้วเราแบบมันวางใจกันมากขึ้นมันแบบมันขาดกันไม่ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันดีครับมันดีมากกับความสัมพันธ
0: ์
1: ซึ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกคู่ครับ
2: ผมเสริมนิดนึงครับผมคิดว่าทุกความสัมพันธ์ถ้าเราจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะแน่นอนยิ่งความสัมพันธ์ยิ่งยาวเท่าไหร่มันย่อมมีความไม่เข้าใจระหว่างทางละดีบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สิ่งที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเลยคือเมื่อเริ่มไม่เข้าใจกันอ่ะพยายามจะซ่อมมันไม่ใช่คิดว่าหาความสัมพันธ์ใหม่เถอะถ้าเราตั้งใจจะพยายามซ่อมนั่นแหละครับมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแน่นอนเพราะนั้นคงเหมือนเพลงนี้แหละครับในเพลงนี้อาจจะไม่เชิงว่ากำลังมีปัญหากันเน
1: า
2: ะ
1: คล้ายแค่สังเกตว่าเอ๊ะช่วงนี้เราห่างกันไปนิดนึงหรือเปล่า
2: เพราะนั้นถ้าซ่อมตั้งแต่อาการยังไม่หนักมันจะไม่ต้องซ่อมเยอะ
1: ใช่
2: มันจะไม่ต้องรื
0: ้อในทุกสิ่งเลยนะคะในทุกสรรพสิ่งแล้วท่านบิดาอยากจะฝากอะไรไหมคะท่านบิดาฝากสักหน่อยสักสิบห้าวิท่านบิดา
3: ฝากเพลงครับอันดับแรกฝากเพลงครับเนี่ยครับ
0: นะคะเราแค่นั้นเลย
3: แค่นั้นเลยสั้นๆเลยฝาก
0: โอ้ท่านบิดาเราฝากสั้นมากเลยทีเดียวนะคะก็ส่วนในรายละเอียดอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอ้อมทยอยเล่าให้ฟังกันละกันในแง่ของ MV เดี๋ยวเราพูดกันได้นะคะในส่วนของเพลงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานน้องเปิดไปแล้วเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงนะคะสำหรับสวิตช์เหมือนก่อนวันนี้ต้องขอบคุณ EDC นะคะด้วยเวลาของเราเต็มแม็กค่ะคุณผู้ฟังใช่เต็มแม็กเต็มสูบมากๆนะคะถ้ามีโอกาสขอให้ได้เจอกันอีกนะคะรักษาสุขภาพทั้งสาม
2: คน
0: ขอบคุณครับสวั
2: สด
0: ี
2: ครับ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Om ค่ะ
6: สวัสดีครับพวกเรา ETC
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เย้ yeah.
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Fandom Life
4: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: พี่ดาว
4: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
5: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
4: ลูกศิษย์ไป
6: แล้วจะทำไม
4: เฮ้ยไม่ใช่เราลูก
5: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
5: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
4: น้องจะร้องไห้
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในเนปาลทิเบตทะลุ 1,000 คนแล้วและมีรายงานผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: Tempra Kids ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจ Tempra อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลามีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป1คือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีจำนวน44โครงการวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,269 ล้านบาท2คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณอยู่ที่ 62,336 ล้านบาทนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Win และข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตแล้ว987คนและยังมีผู้สูญหายอีก 3,916 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนทางการเนปาลระบุว่าขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 11,814 คนโดยทีมฉุกเฉินได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานอื่นๆเขาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสำหรับภารกิจเร่งด่วนของการกู้ภัยในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาคนงานอย่างน้อย900คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมฉับพลันโดยเชื่อว่าอาจมีคนงานราว500คนติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์รอความช่วยเหลือส่วนทางฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต16คนและสูญหายอีก546คนรวมชาวต่างชาติ261คนทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนจีหลงซึ่งถูกทำลายจนเกือบหมดทีมค้นหาบางส่วนใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อสำรวจช่องว่างระหว่างก้อนหินและเศษซากหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยอื่นใช้เครื่องจักรหนักเพื่อเปิดทางหลวงสายสำคัญที่มุ่งหน้าไปยังจีหลงอีกครั้งซึ่งการเปิดเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการลำเลียงอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว275ขออภัยค่ะ257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
4: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: มันเจ็บจนต้องร้อง
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
15: Number 7

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะปิดท้ายด้วยแบบสวิงแจ๊สอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็บิ๊กแบนด์ของเขาทั้งมีแบบว่าหลายอย่างอยู่ในตรงนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทจบที่คึกคักดีนะคะแต่ว่าเนื้อหานะคะก็ยังคงเป็นความน่ารักแหละเอาว่าในการนำเสนอที่ทำให้เราต้องชวนกันคิดและกลับมาคุยกันว่าบางทีเราก็ต้องกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนบ้างนะเป็นปัจจุบันมันก็ดีแต่บางทีวิถีเดิมที่เราเริ่มต้นมันคือความชีวิตบางอย่างและถ่ายทอดนะคะแน่นอนค่ะคู่รักที่น่าเอ็นดูสำหรับอเล็กธีรเดชนะคะกับน้องโบเมลดาใครที่ชอบเพลง EDC ตามกันไปใครที่ชอบ2คนที่เป็นนักแสดงตามกันไปหรือใครที่ชอบฟังเพลงที่ฟังแล้วไวบ์มันดีก็ตามกันไปนะคะนี่คืองานจาก EDC ล่าสุดสำหรับชีวิตเหมือนก่อนนะคะ 4:00 น.กับอีก22นาทีขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาม ETC มาตั้งแต่เล่นที่ The Cortez คือจะไม่ถามอายุนะถ้าคุณผู้ฟังจะตามมาตั้งแต่ยุคนั้นแต่แปลว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงนะเนี่ยเราเป็นคนชอบฟังเพลงและชอบเวลาคนเล่นสดใช่ไหมไม่งั้นเราตามไปไม่ถึงจุดนั้นแน่ๆส่วนบ้านแพ้วฝนตกแล้วอ่ะอยากจะเล่าอะไรอยากจะสื่อสารอะไรผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟิล์มเชิญได้เลยตามสบายค่ะคุณผู้ฟัง
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ติดตามกันนะคะและแน่นอนค่ะคืนนี้วันอังคารเจอกันตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปกับอังคารคลุมโปง X กับอินดิโก้ฟังพร้อมๆกันกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีวันอังคารความสัมพันธ์ที่ดีคือพื้นที่ปลอดภัยอย่าลืมรักษาคนที่มีค่าให้อยู่กับเราไปนานๆ นะคะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีนแบนที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Craig 'em up สั่นทุกส

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชื่อว่าวันนี้นะคะมีคนที่เจ็บจากการลงทุนระยะสั้นกันมาเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปฟังใต้โต๊ะทำงานเมื่อคืนนี้มันเป็นการเก็บออมอีกรูปแบบหนึ่งของมนุษย์คนทำงานก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ้ะเป็นเรื่องของการเงินที่คุณผู้ฟังควรจะหันกลับไปตรงนั้นด้วยอย่าพึ่งแต่การเงินระยะสั้นของเรานะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อคืนนี้ได้โค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชมานั่งคุยกับเราติดตามกันได้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และยังมีอีกหลากหลายอาชีพรอให้คุณเข้าไปค้นหาค่ะ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: พุทโธพุทโธอย่าลืม

0: ็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
1: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่ารอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
2: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ชอบจังเลยอ่ะเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานแหมมันไม่ใช่แค่รักแรกพบธรรมดาคนนี้แหละมันคือคนที่ใช่อยากแต่งงานได้เลยนะนี่เรนิสานะคะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนฟังเพลงใหม่ไปด้วยกันทุกวันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่พูดคุยกันเรื่องของการลงทุนระยะสั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันชั่วโมงหน้าใครที่ขอพี่เอาไว้กับโยแคนดี้ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
6: เกียร์ขนาดนั้นเลยเหรอ
7: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
4: สู่รักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
7: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
4: ขอแนะนำมิงมิงกันยากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไร้นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrierแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: EFM On Tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆ
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อยกอยกยก
14: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
17: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
18: 3 2 1 0ครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัน 0% นาน10เดือน
19: wow.
18: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
17: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวร
20: สสบู่สมุนไพร
17: ไทยเลยอาจจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วนงบ 1,269 ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองสามภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่รักชนกยื่นปปช.สอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจ่อโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องสีหศักดิ์เผยที่ประชุมความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน6กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันบ้านเรือนเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บ1รายผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยขณะสำนักงานเขตราชเทวีจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันรองรับประชาชนที่กลับเข้าที่พักไม่ได้ล่าสุดมีผู้ประสบภัยเข้าพักราว50คนจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านยังสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69ติดต่อที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที่กว่า16ล้าน4แสนบาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งเป็นวันแรกหลังปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์กว่าครึ่งเดือนหลังเหตุรุนแรงโดยเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเลขากพฐ.ร่วมสังเกตการบรรยากาศค่อยๆกลับมาเป็นปกติทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล3กันยายนนี้ล่าสุดขยับมาอยู่ที่อันดับที่13ของโลกเตรียมบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิ16กันยายนถึง3ตุลาคม69โดยทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
3: ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะปล่อยให้เวลานะคะงานของทรีแมนดาวค่ะแน่นอนค่ะหลายๆเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาให้เวลามันทำงานทั้งบางทีเวลาที่มันจะทำให้ความเจ็บปวดบางอย่างหายไปกับบางครั้งเวลาจะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นก็แล้วแต่คุณจะเลือกใช้เวลาแบบไหนนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอ้อมนะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าพี่อ้อมดูเพจของวงโปเตโต้ไหมคะพี่เขาให้เลข12อ้อมจะไปดูเพจใครได้ล่ะคะคุณผู้ฟังอ้อมไม่เล่นอะไรเลยนะคะวันๆอ้อม 2X ของอ้อมไปก็อ่านข่าวนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็เล่นเกมนะคะในขณะที่มีข้อความบอกว่าพี่อ้อมมีเพลงใหม่ของพี่เพิ่มไหมคะพี่เพิ่มพูลเหรอคะไม่มีค่ะคุณผู้ฟังใจเย็นๆกับอ้อมนิดนึงนะคะทางเราถึงเราจะชอบเด็กๆแต่เราไม่สามารถมีเด็กๆทุกเพลงที่เขาจะส่งให้เราได้นะคะในขณะที่ปกติฟังกรีนเวฟนะคะเมื่อเช้าฟังน้องอ้อมในกรีนมอร์นิ่งโชว์เย็นนี้แวะมา EFM เพื่อจะขอบคุณสำหรับ04ถูกลอตเตอรี่ค่ะโอเคค่ะฟังค่ะมาเช้าก็หวยออก3ตัว740และออก2ตัว04นะพี่อ้อมมาส่งข่าวถูกเต็มๆยินดีด้วยค่ะแต่แน่นอนค่ะเมื่อมีคนถูกก็ต้องมีคนผิดบางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าพี่จะเปิดโอมจงรวยขอพี่เปลี่ยนเป็นเพลงโอมจงเงยดีกว่าจะได้ไม่เจ็บปวดเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าดวงเราไม่ขึ้นเราเอาเงินไปออมตรงๆเลยออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินนะคะเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำจะอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะ100,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ 100,000 นะคะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่คุณถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะถึง31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับข้อความที่บอกว่าสนามหลวงสิริราชจรัญพรานกราชดำเนินกลางฝนอย่างหนักประมาณ10นาทีก็ผ่านไปแล้วนะคะทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าขาออกซ้ายน้ำท่วมระบายไม่ทันจบการรายงานเปียกเหมือนหมาโถสะบัดนิดนึงนะอย่าให้จมูกเปียกนานเดี๋ยวจะเป็นหวัดได้ช่วงนี้ทั้งโควิดทั้งสายพันธุ์นู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมด
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ได้ยินเสียงนี้พุทธอพุทโธคุณต้องรู้แล้วว่าเจอกันวันพุธซึ่งก็คือคืนวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมเป๊ะ 3:00 น.ถึง 5:00 น.กับ3 ดีเจของเราเผือกเติ้นแล้วก็หอมพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะถ้าคุณมีปัญหาโทรมาเลยพุทโธเรียน02-665-8373ค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคารการจด to-do list แค่3เรื่องหลักช่วยลดความเครียดและเคลียร์งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสด สมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน .22 ปน ฝ.ดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงม
12: ือชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M Up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถ้าเป็นธรรมเนียมแล้วนะคะที่ EFM ของเราจะออนทัวร์ยกความสนุกไปบุกมหาวิทยาลัยกันทุกปีค่ะปีนี้เราเจอกันไปแล้ว1เรากำลังจะเจอกันอีก2สำหรับ3กันยายนนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้ากับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะเจอพี่เคลียร์เจอพี่อิงเจอพี่ฟูลสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวสนุกไปด้วยกันเลยนะคะร่วมทัวร์ไปด้วยกันกับสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว

0: และเร็วๆนี้หลังจากนั้น25กันยาพี่คุดมูดฟูลสเต็ปพี่โบกี้ไลออนนะจ๊ะต่อคิว
1: EFM on tour
2: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
7: ์กอบกอบ
6: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
8: ์ฮู้
9: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
12: ๆ EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
11: อายกอายกยกยก
13: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
14: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ห้าโมงเย็นกว่าแบบนี้บรรยากาศพร้อมนอนแต่คุณผู้ฟังยังนอนไม่ได้นะคะเก็บของก่อนแล้วดูสภาพการจราจรก็แล้วกันบางบอนฝนหยุดได้สักพักละค่ะคุณผู้ฟังบอกอย่างนี้แต่ตัดไปที่บางนาสุวรรณภูมิกำลังตามเพื่อนจรัญพรานกค่ะจะตกแล้วเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเยอะๆขอให้คุณกลับถึงบ้านปลอดภัยถ้าแม้แต่ว่าเปียกฝนก็รีบอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งก็แล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเป่าผมก็เอาว่าก็โอเคหนังศีรษะแห้งทุกอย่างแห้งมันก็น่าจะดีส่วนใครที่ไม่ชอบเป่าผมชอบปล่อยให้ผมแห้งเองโดยธรรมชาติแล้วนอนเปลี่ยนนิสัยได้ก็อาจจะช่วยนะคะมันในหลายๆเรื่องเลยค่ะ1ผมก็อาจจะไม่ร่วงเท่าเดิม2มันก็ไม่เย็นศีรษะมากนักนะคะคุณผู้ฟังเชื่อดิฉันเถอะดิฉันมีประสบการณ์แล้วต้องหันมาเป่าผมก่อนนอนแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงช่วงนี้โควิดกำลังกลับมาแต่เราจะชนะเขาได้ไหมไม่เราอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไม่ต้องเป็นไปไหนใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือสวัสดีค่ะ
16: EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 15

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

ได้บ่เนาะสิงโตนำโชคนะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมานะฮะก่อนนี้มีดีเจหลาดนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยครับอันดับที่15นะฮะคาตาจากหนูนิวนะฮะสวัสดีครับดีเจเจมมาแล้วเอาจิงเกิลไม่มาวันที่แซนโซเซฟนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็อยู่ยาวๆถึง2ทุ่มเลยนะฮะเดี๋ยวเราฟังสักหนึ่งเพลงก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าน้องแมวสมัยนี้มีใครเป็นแฟนคลับน้องแมวหรือว่าเป็นทาสแมวกันบ้างนะครับเลือกอาหารอะไรให้กับน้องแมวนะฮะคนยังหิวเลยแมวจะไม่หิวเหรอ

0: คนฟังใครอยากมีแฟนแล้วส่งข้อความมาหาดีเจได้นะฮะ
1: มีแฟนแล้วจะเป็นคุณกับคุณดี
0: เป็นโสดมันก็เหงานะว่าฝนตกตกแบบนี้เอ๊ะไม่มีใครมารับมาส่งเลยแหมมีแต่น้องแมวคอยดูแลนะครับก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับพูดถึงน้องแมวนะฮะก็ต้องพูดถึงอาหารของน้องแมวหน่อยนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะฮะอาหารแมวเนโกชนิดเปียกคุณผู้ฟังครับอันนี้ดีต่อน้องแมวนะครับเพราะว่าเขาทำมาจากทูน่านะฮะทูน่าแท้ไม่เติมเกลือนะครับพร้อมทั้งมีโอเมก้า3ครับช่วยบำรุงผิวหนังและก็เส้นขนนะครับให้ดูนุ่มฟูนะฮะแถมยังมีโปรไบโอติกครับช่วยปรับสมดุลลำไส้นะครับเสริมสร้างด้วยวิตามินอีแล้วก็ทอรีนนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเจ้าเหมียวของเราให้สุขภาพดีแข็งแรงนะครับแล้วก็เขามีหลากหลายสูตรด้วยนะครับเหมาะสำหรับแมวทุกช่วงวัยนะครับอาหารแมวเนโกอร่อยถูกใจแมวเนโกนะฮะยังและที่สำคัญนะคุณผู้ฟังครับยังมีเป็นอาหารเม็ดนะฮะนี่คืออาหารเนโกนะฮะชนิดเม็ดนะครับซึ่งเขามีฮอลลินสติกนะฮะแอนด์เกรนฟรีนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบหลักจากเนื้อสัตว์แท้นะครับ 100% เกรนฟรีนะฮะเหมาะสำหรับน้องแมวที่แพ้ง่ายนะครับยังมีสูตรนะครับคอมพลีทแอนด์บาลานซ์ด้วยนะครับก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มันครบถ้วนนะครับแล้วก็สมดุลตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขามีตัวย่อไว้เลยนะฮะว่า AAFCO นะครับยังเสริมด้วยซินไบโอติกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้นะครับช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะฮะพร้อมทั้งมีออร์แกนิกนะครับมิราเคิลนะครับช่วยดูดซึมให้มันง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะฮะอาหารเม็ดเนโกนะฮะมีholistic grain free นะครับซึ่งดูแลครบดีๆแบบนี้นะฮะเพื่อสุขภาพแมวที่ดีดีทั้งระบบอย่างยาวนานนะจ๊ะสวัสดีคุณวาวาด้วยนะฮะมีคนบอกว่าเจมมาเพลงมันต้องคึกหน่อยดิได้เลยไม่หวั่นฮะฝนตกแค่ไหนก็ไม่หวั่น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: So Safe ไม่อยู่ครับพี่เจมแทนนะฮะสวัสดีคุณBefore 2ด้วยบอก Good Morning พ่อเจมนี่มันออก Good Eveningสายตาเนาะใครโดดเดี่ยวฮะอยู่กับดีเจครับโดดเดี่ยวไปด้วยกันเกสโนวาฮะ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: 4เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอังคารวันนี้ลองเข้านอนให้เร็วขึ้นอีกนิดเพราะการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยควบคุมความอยากอาหารได้เยอะเลยนะครับ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ SoSafe ครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ช่วงนี้มาฟังเพลงใหม่กันนะฮะขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนครับป้อนง่ายไม่เลอะมือนะฮะอร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายก็ต้องกินโนสปูนนะครับวันนี้มีหนึ่งเพลงครับจากเจมินายนะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีวันนะฮะก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อยกระแสออกมานี่ค่อนข้างจะแบบดูแดงจรัสมากๆนะอันตรายมากๆเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้ถ้าเกิดดูลุคของเขาเนี่ยก็จะมีความหล่อความเซ็กซี่นะครับซึ่งในเพลงนี้นะฮะก็ได้ทำดนตรีทำนองร่วมกับแกงส้มธนทัศน์ด้วยนะครับก็ว่าที่เจ้าบ่าวของน้องดาวก็ทำเพลงได้ดีมากครับลองฟังดีกว่าว่าเจมินายนะครับเราก็มาทำเพลงกับแกงส้มด้วยเนี่ยเราก็ดูซิว่าเพลงนี้ไม่มีวันของเขาเนี่ยสื่อสารถึงอะไร

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: สวัสดีต้องคืนครับคุณ Before Two นะฮะสวัสดีคุณรุจินันด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจเจมขอเพลง I've Got You ของพี่เป๊กหน่อยค่ะแล้วก็อันยองค่ะแหมขอเพลงแบบกลิ่นฝนหน่อยนะคะพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยนะครับเย้อยากถูกหวยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับใครมีเลขเด็ดเลขอะไรก็บอกกันหน่อยละกันนะฮะแต่ผู้ชายอย่างเรามันก็ต้องเพลงนี้ไหมขอมาก็จัดให้เนาะเดี๋ยวตามด้วยเลิฟซิกจากไมค์ฮะคึกคักกันหน่อยครับวันนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หอยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
10: FM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อายกอายกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
16: Number 17

0: ชั่วโมงนี้นะฮะเปิดด้วยเพลงของคุณเป๊กผลิตโชคครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะ I've Got You นะครับก็เป็นเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ฮะอยู่ที่อันดับที่17ของชาร์ตเรานะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะก็เปิดตัวนะครับเป็นการเปิดซิงเกิลใหม่ของคุณเป๊กนะครับกลับมาทำงานอีกครั้งนึงนะครับในวันที่9สิงหาคมที่ Lido Connect Hall 2นะครับซึ่งเพลงนี้ได้พี่แอมนะฮะอัจฉริยะเนี่ยมาเขียนเนื้อเพลงแบบเต็มๆด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยวันที่เขามาเปิดอัลบั้มนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาด้วยนะครับแฟนคลับเยอะมากอยู่ในบรรยากาศด้วยจ้า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
0: หลายคนแซวนะฮะแม่พอเป็นเพลงเพื่อนนี่อวยใหญ่เลยแน่นอน
2: เอ้ยโย

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทด้วยนะครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับพบกับน้องมิ้นกับเลิฟนะครับจากบ้าน GM TV ได้เลยแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเราเปิดต้อนรับนะครับแมกโนตนะครับก็มารายการแฟนดอมเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วคุณผู้ฟังครับอยู่กับเรามา 6-7 ปีแล้วนะก็ทำงานด้วยกันมาตลอดนะครับคู่นี้นะฮะก็ยังน่ารักสดใสเสมอต้นเสมอปลายครับล่าสุดแมกโนตเนี่ยเขาก็มีลูกสาวนะครับที่ชื่อว่าฮาร์ดี้ฮาร์ดี้แล้วในรายการนะฮะก็มีคำถามถึงน้องด้วยนะครับอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูนะฮะในย้อนหลังใน YouTube ของเรานะครับน้องแมกโนตนะฮะ cover เป็นลูกสาวบอกเลยว่าหาน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะครับใครอยากพูดคุยนะฮะกับมิวเลิฟนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสที่3กันยายนนะฮะขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: ก็ต้องขอบคุณสุดๆเลยนะฮะอีกหนึ่งผู้อย่างใจดีนะฮะที่สนับสนุนความฟินในรายการของ Fandom Life มาตลอดเวลานี่ก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทครับที่มาพร้อมกับ6หนุ่มนะฮะพ็อกซี่แบนบอยสุดฮอตนะครับน่ารักเต้นเก่งร้องเก่งนะฮะมาพร้อมกับแคมเปญอร่อยและดีต้องแบบนี้พ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ทนะครับก็จะชวนพ่อหมาแม่หมาทั้งหลายนะครับตั้งใจฟังเลยนะฮะเราเนี่ยต้องมาดูแลน้องหมากันนะครับให้เขาเนี่ยได้กินของที่อร่อยนะฮะแล้วก็เป็นของที่ดีต่อสุขภาพไปพร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะครับเขาผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสารอาหารจำเป็นครบถ้วนนะครับตอบโจทย์น้องหมาทุกช่วงวัยอันนี้ขอย้ำเลยนะฮะช่วยให้น้องหมาของเราครับสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนเงางามนุ่มลื่นหน้าฟัดหน้าฟูนะฮะที่สำคัญนะครับน้องถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาวัยไหนนะครับสมาร์ทฮาร์ทเขามีสูตรให้เลือกครบเลยคุณผู้ฟังครับเลือกกินนะฮะเฉพาะเรื่องกินเนี่ยต้องน้องหมานะฮะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับสำคัญมากๆเลยนะฮะอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับใครสนใจนะครับสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะฮะหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือว่าเพทช็อปใกล้บ้านคุณย้ำนะครับว่าอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

มันกันไปคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เรามีคอนเทนต์ให้เราเสพเยอะแยะมากมายครับทั้งทีวีแล้วก็โลกออนไลน์นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากเสพทั้ง2 อย่างเนี่ยแนะนำนะครับทุกคืนวันเสาร์ครับ 20:30 นะครับเรามารับชมซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่า Juliet and Juliet นะครับผ่านทางช่องวัน31แต่ถ้าเกิดอยากดูออนไลน์นะครับต้องแอป 1D นะฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าเมื่อมีทายาท2ตระกูลนะครับเป็นคู่อริกันนะฮะก็อย่างโตเกียวรับบทโดยเนปจูนนะฮะแล้วก็บลูรับบทโดยหมิงหมิงนะฮะ2คนเนี่ยต้องมาเจอกันในรั้วของโรงเรียนหญิงจนเกิดมาเป็นความรักต้องห้ามท่ามกลางความแค้นที่ฝังลึกตั้งแต่รุ่นพ่อพวกเธอจะยอมจำนนต่อความแตกแยกระหว่างครอบครัวหรือไม่หรือจะเลือกฟังเสียงของหัวใจตัวเองรวมดวงนักแสดงนะฮะที่โอ้โหคุณภาพเลยคุณผู้ฟังครับกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนกชัดชัยกบทรงสิทธิ์นะครับไบนรพัฒน์นะครับก็อีกมากมายนะฮะเรามารุ้นเรื่องของความสัมพันธ์ของพวกเธอจะจบลงอย่างไรเรามาติดตามในซีรีส์นะฮะ Juliet and Juliet ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นาทีนะครับดูทีวีช่องวัน31แต่ถ้าเกิดอยากดูแอปพลิเคชันให้ไปที่แอป 1D นะฮะดูออนไลน์ก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Soulsafe ครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะสัปดาห์นี้มีการประชุมครม.แต่เป็นครม.สัญจรนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาวันนี้ใช้สถานที่ของศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาคอหงเป็นสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในวันนี้แล้วก็มีการแถลงข่าวด้วยนายกบอกว่าวันนี้ครม.เคาะมา4ควิกวินค่ะจะดันรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2นะคะเส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาขณะที่ด้านความมั่นคงก็เตรียมจะใช้ AI มาช่วยเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองด้วยพร้อมกับบอกว่าครม.สัญจรรอบหน้าเล็งไว้แล้วนะคะน่าจะเป็นหัวเมืองทางฝั่งภาคอีสานเขาก็เลยเก่งกันว่าน่าจะเป็นที่อุดรธานีนั่นแหละซึ่งครม.วันนี้ยังคงไฟเขียวตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์จากเสทบข้ามห้วยไปนั่งเป็นเลขาธิการของสมช.นะคะคนที่24เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่มีก่อนหน้านี้ก็ไม่มีพลิกโผนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลคือเรื่องของ data center ซึ่งตามข่าวคืออยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยตอนนี้เขากังวลกันว่าพวกช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างเช่นการเลี่ยงรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA โดยอ้างว่าบริเวณนั้นเป็นคลังสินค้าเรื่องเหล่านี้แหละค่ะกำลังกลายเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเรื่องของความร้อนที่ระบายออกมารวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะหลังจากพบว่ามีคลังน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยส่วนเรื่องสุขภาพไม่เตือนก็ไม่ได้กับโควิด-19ตอนนี้ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเงียบๆแต่ยอดผู้ป่วยสะสมเพียบนะคะข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนี่เกือบแสนรายโดยพบในกลุ่มเด็กเล็กมากที่สุดด้วยต้องระมัดระวังช่วงนี้นะคะแล้ววันนี้1กันยายนเป็นวันแรกที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนแบบออนไซต์วันแรกเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: ซูฟ่าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: ซูฟ่าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: 16.7 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ก็คือครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะ4เรื่องสำคัญที่เน้นว่าเป็น Quick Winโดยรัฐบาลบอกว่าต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะเติบโตจากภาคการเกษตรเติบโตจากเรื่องของการค้าเติบโตจากการลงทุนเติบโตจากอุตสาหกรรมและสุดท้ายคือเติบโตจากการท่องเที่ยวนะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะปลดล็อกเรื่องของอุปสรรคเช่นการสนับสนุนเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจเป็นซอฟท์โลนนะคะซึ่งในการพัฒนาก็จะเดินหน้าควบคู่ไปกับเรื่องของความมั่นคงด้วยก็คือเศรษฐกิจคู่กับความมั่นคงส่วนงานด้านการป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนค่ะ142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงโครงการแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตั้งระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่วันนี้นายกลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริงด้วยนะคะแก้มลิงนี้ก็จะเป็นจุดรับน้ำจากเขาคอหงและพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะระบายลงสู่คลองเรียนคลองวะแล้วก็คลองอุตเภาในเทศบาลหาดใหญ่นอกจากนี้นายกยังพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ที่นายกไปเป็นสักขีพยานโครงการก่อสร้างสองสะพานใหญ่เชื่อมกระบี่กับเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่จากเดิมเนี่ยก็คือต้องใช้เรืออย่างเดียวตอนนี้มีสะพานแล้วนะคะแล้วก็มีโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งที่2อันนี้จะเชื่อมสงขลาและพัทลุงเดิมต้องเดินทางชั่วโมงครึ่งสร้างเสร็จก็จะเร็วขึ้นค่ะและเพียง20นาทีเท่านั้นเองส่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าครม.มีมติจัดสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งก็จะเตรียมนำเรื่องนี้ไปหารือกับมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้นะคะขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องของการแต่งตั้งเลขาสมช.วันนี้ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานกันว่าการประชุมครม.สัญจรรอบนี้เนี่ยจะมีการประชุมเรื่องมติแต่งตั้งเลขาสมช.ด้วยนะคะที่สุดแล้วก็เคาะออกมามีมติเป็นที่เรียบร้อยพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกข้ามห้วยจากกองทัพบกมาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือเลขาสมช.คนที่24ท่านนับก็คือเป็นทหารคนที่17แล้วที่มาทำหน้าที่เป็นเลขาสมช.นะคะสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ท่านจบเตรียมทหารรุ่นที่26ค่ะเป็นรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบันแล้วก็เป็นนายทหารตำแหน่งหลักที่สำคัญของกองทัพอีกหลายท่านเลยนะคะจบจากหลักสูตรสำคัญของกองทัพเช่นหลักสูตรจู่โจมรุ่นที่97โรงเรียนสงครามพิเศษหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่180โรงเรียนสงครามพิเศษและหลักสูตรวปอรุ่นที่64ท่านอยู่ในสายยุทธการเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบกก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกและก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง5เสือทบเป็นเสนาธิการทบในปี2568ซึ่ง1ตุลานี้ท่านก็จะเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.ตามมติครม.ในวันนี้นะคะขณะเดียวกันวันนี้กองทัพบกมีการชี้แจงข่าวที่ก่อนหน้านี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้วคนไทยหลายคนไม่สบายใจตามข่าวคือแม่ค้ากัมพูชาจู่ๆเข้ามาตั้งแผงขายสินค้าขายที่ตลาดช่องจอมค่ะก็เลยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนกัมพูชาไม่ใช่แม่ค้ากัมพูชานั่นเป็นร้านของคนไทยนะคะเพราะว่าตามที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตั้งแผงในพื้นที่ตลาดช่องจอมล่าสุดกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไปที่ตลาดช่องจอมค่ะตรงพื้นที่บ้านด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์พบว่าแผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของคนไทยในพื้นที่นะคะและไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านที่ปรากฏในภาพสื่อเป็นร้านของนางปรีรัตนาถีเป็นคนไทยค่ะเป็นชาวบ้านบ้านด่านนี่แหละอยู่ในพื้นที่ซึ่งเมื่อ

0: สาร์ที่ผ่านมานางติรัตน์ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเป็นสินค้าประจำวันหยุดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ก็เลยทำให้มีประชาชนมีลูกค้าค่ะเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากแต่ในวันนั้นก็มีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่ก็มาถ่ายทำเหมือนลักษณะถ่ายทำบรรยากาศมาสัมภาษณ์คนที่มาซื้อของที่ตลาดก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีการนำข้อมูลนำภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะคะกองทัพบกก็บอกว่าขอย้ำให้ความมั่นใจว่าไม่มีการเข้ามาลักลอบเปิดแผงของชาวกัมพูชาในบริเวณตลาดช่องจอมและยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหลายคนเห็นข่าวนี้ก็ไม่สบายใจอีกหนึ่งความไม่สบายใจที่เห็นแล้วบอกว่าถ้าเป็นตามข่าวจริงสรุปแล้วเอกลักษณ์ของชุดไทยที่เป็นชุดประจำชาติเป็นแบบไหนเป็นของไทยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่กังขาและตามมาไม่จบนั่นก็คือหนังสือแบบเรียนชั้นป.1ของไทยนะคะของบ้านเราปรากฏว่าในรายวิชาเพิ่มเติมชื่อว่าอาเซียนศึกษาสมัยเราเด็กอาจจะไม่มีแล้วนะคะอาเซียนศึกษาก็เป็นไทยสังคมสปช.สปน.เดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็จะมีอาเซียนศึกษาเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งส่วนหนึ่งในแบบเรียนย้ำนะคะส่วนหนึ่งมีการเรียนการสอนเรื่องการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนระบุว่าแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงที่พูดมาทั้งหมดบอกว่าเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาคนไทยก็ไม่สบายใจสิคะเพราะอ่านแบบนี้ก็ลองนึกภาพตามเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันไม่น่าใช่นะล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เลยค่ะบอกรับทราบแล้วรับเรื่องแล้วเห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเลยค่ะจะได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนประเด็นที่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าสบายเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาหรือไม่นี่แหละค่ะประเด็นที่หลายคนกังวลเพราะก็รู้กันดีว่าเขาก็เคลมเก่งแล้วอัตลักษณ์ไทยมรดกไทยวัฒนธรรมไทยต่างๆที่เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเอาไว้เนี่ยอาจจะถูกหยิบฉวยไปได้ง่ายๆนะคะโดยประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองต้องระมัดระวังมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากไม่ได้บอกว่าบ้านเขาไม่มีนะคะแต่ว่าเขาก็จะมาเหมาว่าอะไรทุกอย่างที่บ้านเรามีเป็นของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้บางทีบางอย่างที่หลายคนเขาบอกว่าเซนซิทีฟมากเพราะถ้าพูดว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมก็ดูเหมือนว่าแล้วเอกลักษณ์เราอยู่ตรงไหนซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าไม่น่ากังวลค่ะเพราะว่าเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยแต่จะขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนอย่างไรก็ตามแบบเรียนนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอกชนซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงมายังสปท.ส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการต้องคุยกับวัฒนธรรมอีกทีหนึ่งนะคะจะคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมอีกทีเอาให้ชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปจะได้เคลียร์เรื่องนี้แล้วก็จบกันไปนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเพราะว่าวันนี้วันแรกที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนนะคะมีการไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กเด็กๆบอกว่ายังรู้สึกหวาดกลัวอยู่เลยยังมีความกลัวหลงเหลืออยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
5: ปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เช้านี้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์วันแรกนะคะตอนนั้นก็ปิดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์แทนวันนี้เจ้าที่ตำรวจก็เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆแล้วก็ครูอย่างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจจุดคัดกรองเนี่ยมีทั้งเจ้าที่ตำรวจมีฝ่ายปกครองแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตั้งจุดกันตั้งแต่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตท.ปั๊มเนี่ยจะตั้งอยู่ก่อนถึงโรงเรียนนะคะอยู่บริเวณหน้าปากซอยจนตั้งไปยาวจนถึงประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งที่บริเวณประตูโรงเรียนก็จะมีคุณครูนะคะคอยตรวจดูกระเป๋าดูสัมภาระทางผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะว่าที่ร้อยเอกณัฐพงศ์กองพลับนะคะก็เปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดเรียนตามปกติแต่ว่ามีการวางมาตรการไว้ร่วมกับหลายฝ่ายต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะคะกำหนดให้ในแต่ละช่วงเวลาจะมีคุณครูประจำอยู่จุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยช่วงเปลี่ยนคาบเรียนช่วงพักเนี่ยก็จะดูให้เป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะโรงเรียนจะมีการประเมินแล้วก็ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่ที่บริเวณใดสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เพิ่มกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนทางผอ.ยอมรับค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติส่วนห้องเรียน2ห้องห้องที่เกิดเหตุนะคะโรงเรียนก็มีแผนที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่ไม่ใช้เป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแล้วแต่ว่าจะปรับให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นแทนทางฝั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการเปิดเผยบอกว่ามาตรการในการดูแลเนี่ยเข้มข้นมากทั้งเรื่องของการจัดสายตรวจการตั้งจุดคัดกรองก็จะทำอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังจะประสานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดจะได้เข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีหากมีสิ่งผิดปกติสุดความคืบหน้าทางคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการทำสำนวนคดีแล้วก็การสอบพยานเพิ่มเติมนะคะวันนี้ผู้ปกครองหลายคนเดินทางมาส่งเด็กๆส่งลูกด้วยตัวเองอย่างแม่ของน้องชั้นม.1ก็พูดชัดเจนตรงๆเลยค่ะบอกน้องยังกังวลอยู่นะคะยังกังวลใจเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในห้องที่เกิดเหตุด้วยเลยรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็ยังไม่พร้อมวันนี้มีชั่วโมงโฮมรูมก็เลยลองให้มาดูก่อนถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจะให้กลับบ้านคุณแม่บอกนะคะเพราะว่าสภาพจิตใจน้องค่อนข้างแย่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะคะต้องอยู่กับแม่ตลอดยังรู้สึกกังวลหลังจากดูข่าวการข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นอีกในบางโรงเรียนก็ยังทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเป็นห่วงน้องแล้ววันนี้ก็ได้เห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็แม่บอกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะคะประมาณ 80% แต่แม่ก็จะขอรออยู่ใกล้ๆโรงเรียนด้วยส่วนผู้ปกครองอีกรายที่มีลูกอยู่ชั้นม.3 กับม.4 เปิดเผยว่าวันนี้มาส่งลูกทั้ง2คนคนโตเนี่ยต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร4เป็นอาคารที่เกิดเหตุนะคะแม่ก็บอกว่าเท่าที่ถามลูกก็ยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดเมื่อกลับไปเห็นที่เกิดเหตุแต่ยังสามารถรับมือกับความรู้สึกนี้ได้เชื่อว่าความกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังค่อยๆเบาบางลงและลูกอยากกลับมาเรียนที่โรงเรียนมากเพราะว่าการเรียนออนไลน์ทำให้เรียนไม่เข้าใจส่วนตัวรู้สึกดีที่เห็นลูกเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยขณะนี้โรงเรียนแจ้งว่าจะมีการประเมินสภาพจิตใจเด็กนักเรียนและคุณครูก็จะคอยพูดคุยสอบถามเด็กทุกวันว่ามีความรู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้อุ่นใจและเชื่อมั่นแต่อยากให้รักษามาตรการความปลอดภัยในระดับนี้ไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะอยากมาอีกเรื่องนึงร้อนแรงมากๆสำหรับเรื่องของ Data Center ในกทม.หลายแห่งเลยปรากฏว่ามันไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็มีการมองไปเรื่องของการกักตุนน้ำมันเพื่อไปใช้ในการปล่อยไฟว่าเป็น data center นะคะก็ต้องเลี้ยงไม่ให้ไฟดับเลยนะคะ data center นี่ใช้ไฟสูงมากมีการปล่อยความร้อนก็ต้องระบายอากาศด้วยนะคะทุกอย่างเลย วันนี้รัฐมนตรีดีอีก็ยอมรับว่าทราบเรื่องแล้วขอเวลาไปตรวจสอบนิดนึงซึ่งทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีพูดถึงการตั้งData Centerในหลายพื้นที่ของกทมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะบอกว่าตนเนี่ยได้รับรายงานมาสักพักนึงแล้วนะคะก็มีการเร่งให้ตรวจสอบอยู่คำถามก็คือได้รับรายงานหรือเปล่าว่ามีData Centerในลักษณะนี้กี่แห่งที่หมายถึงData Centerไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะปรากฏว่าคุณชัยชนกยืนยันบอกว่ามีหลายแห่งแต่ในรายละเอียดเชิงลึกต้องให้หน่วยงานต่างๆรวบรวมข้อมูลก่อนหากได้รับการสรุปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งตนเนี่ยจะเร่งแต่ก็อยากให้ข้อมูลมันครอบคลุมและจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเมื่อถามว่ามีการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟหรือเปล่าคุณชัยชนกบอกว่าก็ทราบเหมือนกันเลยมอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบและขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นคาดว่าจริงนะคะใครตามข่าวก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาแป๊บๆนะคะว่ามีการแอบใช้ไฟหลวงในการปั่นไฟต่อเบื้องต้นทางคุณชนกก็บอกว่าให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะคะแต่ยังไม่ทราบปริมาณว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต้องไปดูการตั้ง Data Center ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่และยังไงหรือหากเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีกฎระเบียบใดๆต้องมาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนเรื่องของการกักตุนน้ำมันต้องดูเช่นกันต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ส่วนเรื่องสุขภาพที่เมื่อกี้เตือนกันค่ะโควิด -19 กับโควิด -19 ที่ยังพบว่ามีผู้ป่วยอยู่นะคะดูเหมือนจะเงียบๆไปช่วงนี้ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงสมัยแรกๆนะคะแต่ว่าคนติดตอนนี้หลักแสนคนเป็นข้อมูลมาจากทางกรมควบคุมโรคนะคะเขาเฝ้าระวังผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีค่ะ1มกราคมจนถึง30สิงหาคมเมื่อวานนี้สะสมเนี่ยอยู่ 99,691 รายกับแสนแล้วนะคะเสียชีวิต15รายถือว่าอัตราเสียชีวิตเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆแต่ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง608กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กค่ะ0ถึง4ปีรองลงมาคือวัยทำงาน30ถึง39และ20ถึง29ปีตามลำดับนะคะจังหวัดที่พบมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะรองลงมาคือชลบุรีและภูเก็ตกรมควบคุมโรคก็เลยแนะนำเลยค่ะเราต้องยึดหลักป่วยก็พักลดใกล้ชิดหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัวให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงย้ำเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆถ้า 1-2 วันอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ค่ะส่วนกลุ่มเสี่ยงยังสามารถขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีรายงานได้ว่าเดินจำอำเภอนางรองบุรีรัมย์ตอนนี้แจ้งงดเยี่ยมญาติชั่วคราวเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีผู้ต้องขังติดโควิดหลายรายเลยส่วนใครที่เป็น FC ชอบซื้อของตามเน็ตสั่งนะคะมันสะดวกดีมันมีรีวิวให้อ่านต้องระมัดระวังยิ่งเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องระวังกันนิดนึงเพราะตำรวจสอบสวนกลางเขาเตือนเรื่องของการ์ดความจำเถื่อนบุกไปทลายโกดังเจอของกลางเก็บไว้ในโกดังรวม 16,000 กว่าชิ้นค่ะนี่เป็นการ์ดหน่วยความจำปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดังจำนวน6ยี่ห้อโกดังเก็บสินค้าเนี่ยไม่ติดเลขที่อยู่ที่คลองหลวงที่ปทุมธานีการแบบนี้จะหลอกโชว์ความจุเกินจริงแต่ที่น่ากลัวก็คือพอเอาไปเสพเครื่องปุ๊บไวรัสกินปั๊บเลยค่ะทำข้อมูลลูกค้าพังยับเลยที่มาของการบุกไปยึดเนื่องจากได้รับแจ้งความเสียหายจากการสั่งซื้อการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดร์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ก็คือสั่งซื้อได้สินค้ามาแล้วนะคะซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หน่วยความจำยังไม่เต็มอย่างไม่เต็มอย่างที่ระบุไว้โฆษณาไว้อย่างนึงมาถึงเอานิดเดียวบางรายหนักกว่านั้นคือใช้แล้วเครื่องมีอาการคล้ายกับการติดไวรัสแต่การตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าค่ะไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบจากบริษัทจริงๆจึงขอหมายสารเข้าค้นสถานที่กักเก็บสินค้าพบว่ามีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและจัดการส่งพัสดุให้กับลูกค้าซึ่งให้การเบื้องต้นนะคะว่าเจ้าของนั้นเป็นนายทุนต่างชาติเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการสืบและก็ขยายผลถึงผู้ที่มี เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ต้องหยิบมาเตือนกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะนี่ memory card นี้ทำไมมันราคาถูกจังเลยนะความจุตั้งเยอะปกติแล้วราคาแพงกว่านี้ให้ระมัดระวังค่ะของปลอมบางทีเสียบเข้าไปเนี่ยความจำน้อยกว่าที่โฆษณายังพอเข้าใจได้นะคะบางทีมันอาจจะตัวเลขความจุมันเยอะเกินมันเวอร์ไปจริงๆแต่ว่าถ้าเสียบแล้วติดไวรัสด้วยเนี่ยข้อมูลหายเครื่องแฮงเนี่ยแย่เลยค่ะทางปส.เลยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะคะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์พวกสินค้าที่มีราคาถูกแบบผิดปกติหรือแม้แต่สินค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้นี่ต้องระมัดระวังเลยค่ะนอกจากได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าปลอมแล้วสินค้าที่ได้ก็ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้ข้อมูลของคุณเสียหายสูญหายที่สำคัญอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ด้วยระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอยากไปดูความคึกคักที่พัทยาค่ะต้องพูดถึงข่าวนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนหยิบไปทำเป็นคอนเทนต์ใน TikTok กันเยอะมากในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะทำเป็นคลิปแซวกันใหญ่เลยกรณีเรือรบสหรัฐที่จะแวะจอดพักตามกำหนดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ทางเมืองพัทยาเขาจัดเตรียมพวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกเพื่อต้อนรับทหารสหรัฐสำหรับบัสคันแรกที่จะเดินทางมาถึงพัทยาที่คนหยิบไปแซวกันนะคะเป็นแบบคลิปตลกๆคนไทยแล้วเป็นคนอารมณ์ดีทำเป็นเสียงประกาศข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือรบสหรัฐมาจอดพักวันนี้ถึงวันนี้สาวไทยก็ทำทีในคลิปนะคะทำทีเป็นแพ็คกระเป๋าว่าฉันจะไปพัทยาเลยนะคะไปตามหาความรักนี่ก็เป็นไอเดียของนายกเมืองพัทยาค่ะที่เตรียมพวงมาลัยผ้าไทยไว้ให้นายกปรเมศงามพิเชษใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกนะคะประมาณ50นายจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาในวันพรุ่งนี้ซึ่งพวงมาลัยนี้ประดิษฐ์จากผ้าพันคอลายไทยที่นำมาม้วนแล้วก็ผูกผ้าเป็นลูกต่อๆกันแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความนะคะอัศวินีย์ from พัทยาซิตี้เตรียมไว้ให้วันพรุ่งนี้นะคะส่วนปภ.ค่ะมีการแจ้งเตือน4จังหวัดเราก็ต้องแจ้งกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะคะยังมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่แล้วคนก็ชอบบอกว่าฝนเนี่ยอย่างกันนัดเลยพอเลิกงานเนี่ยมาแล้วพอเลิกงานมาเลยปิดท้ายที่ปภ.ที่แจ้งเตือนนะคะ4จังหวัดมีหนองคายมีบึงกาฬมีนครพนมแล้วก็มุกดาหารเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในช่วงวันที่1ถึง6กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมแม่น้ำโขงระมัดระวังด้วยนะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารซึ่งผลจากมรสุมพัดเข้ามาถล่มบวกกับมีน้ำจากสปป.ลาวไหลทะลักเข้ามาเพิ่มในช่วงนี้ก็จะทำให้ดันแม่น้ำระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้น4จังหวัดนี้เตรียมความพร้อมก็ใครที่มีของอยู่ก็เก็บขึ้นยกที่สูงไว้ก่อนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่ต้องระมัดระวังลากันไปข้อข่าวค่ำวันนี้ใครที่กำลังจะขับรถกลับบ้านฟังข้อข่าวค่ำอยู่ก่อนแล้วเข้าบ้านดูนิดนึงถ้าน้ำมันใกล้หมดเติมได้เติมเลยนะคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะคะมีผล2กันยาคือพรุ่งนี้ตี5นะคะดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น60สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตี5นะคะฉะนั้นวันนี้ใครน้ำมันใกล้หมดเติมไว้หน่อยก็ดีค่ะจะได้ประหยัดลงไปได้นิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วคุณต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลัมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลัมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังคลาเทศประเทศไทยและบังคลาเทศมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายปีเตอร์เบเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569มีข้อความว่าพนักท่านนายชาฟคัตมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา 7:23 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยในครั้งนี้โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีกจำนวน4ตัวรวม8ตัวโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปส สำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วง100วันจะเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอาสวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโคกชำแระวัดนาหอมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดศรีเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางพายพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Ideaverse Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันรวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้นำคณะข้าราชการนักเรียนและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอศวนันท์บริษัทอศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเวทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: 14ค่ะ
3: ก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่เองถูกต้องไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
3: นี่หนูยังเรียนหนังสืออยู
2: ่ใช่ค่ะ
3: หนูอยู่จังหวัดอะไร
2: อยู่จังหวัดนครสวรรค์ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋ออยู่นครสวรรค์อยู่อำเภอเมืองหรือเปล่าลูก
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่เนาะเอาละพี่พลอยเรื่องที่หนูเล่าเนี่ยก็คือเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวลูกเองหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเกิดกับตัวหนูเองเลยค่ะ
3: เกิดกับตัวหนูเองตอนที่หนูอายุ14ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
3: เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหน
2: ที่บ้านเลยค่ะ
3: บ้านของหนูเองเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากพลอยปากไวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เรื่องนึงเป็นซีรีส์วายค่ะที่เกี่ยวกับพวกหมอผีกับผีอะไรพวกนี
3: ้พี่รู้ลูกชื่อเรื่องอะไรนะลูกตอนนั้นหนูเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ย
4: หมอผีเมื่อกี้เกี่ยวกับหมอผี
3: ที่ไอ้เก่งเล่นอ่ะ
4: เป็นซีรีส์วายถูกต้องไหม
3: ใช่ไหมลูก
5: เข็มจีฬาหรอ
3: เข็มจีฬาต้องรอดนะรุ่นเนาะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ตอนนั้นหนูกำลังอินกับเข็มจีฬาต้องรอด
2: ใช่
3: แล้วยังไงต่อลูกพี่พลอย
2: แล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูพึ่งซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนตามปกติเลยแล้วด้วยความที่ปากพลอยอะค่ะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหนูก็เลยเพื่อนนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่หน้าห้องก็เลยพูดกับเพื่อนเล่นเล่นฟิวเล่นเล่นว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยจะไปหาหมอผี
3: เลยแต่หนูพูดมีเหตุและผลถ้าสมมติหมอผีมันหลอกขนาดเนี้ยผีตัวไหนก็ได้ก็ถ้าสมมติหมอผีหลอกเป็นเก่งฮาริสอะถูกต้องไหมลูกผีตัวไหนมาหลอกก็ได้ขอให้มีหมอผีหล่อๆมาปราบถูกต้องไหมลูก
2: ถูกต้องค่ะ
3: อ
2: ่
3: ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อลูก
2: แล้วคราวนี้หนูก็พูดซื้อเล่นๆกับเพื่อนแบบไปแบบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาประมาณทุ่มครึ่งประมาณนี้ค่ะหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆแต่หนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็แบบคิดว่าฝนมันตกอากาศหนาวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามีคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเพราะหนูอยู่แบบบ้านคนเดียวอะไรพวกนี้แต่หนูก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรเพราะแบบหนูไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนตามปกติเลยค่ะแล้วหนูฝันว่าอยู่ที่สุสานจีนของใครก็ไม่รู้อะค่ะแบบมีป้าหนูอะค่ะที่นอนข้างๆหนูอะค่
3: ะ
2: เขาว่าอยู่ตรงสุสานนั้นด้วยแบบนั่งอยู่ข้างๆหลุมเลยหนูก็ถามเขาว่าป้าหลุมใครอะเขาก็ไม่ตอบถามทุกคนเลยค่ะถามไปสักพักก็ไม่มีใครตอบเหมือนแบบตอนนั้นไม่มีใครเห็นหนูเลยสักคนเดียวแล้วอยู่ดีๆหนูอะมีคนมาสะกิดหลังหนูหนูก็หันไปเป็นผู้ชายแก่ๆคนนึงอะค่ะแล้วเขาก็บอกให้หนูเดินตามเขาไปหนูก็โอเคหนูก็เดินตามเขาไปได้อยู่ดี
3: อันที่คือหนูนี่ลูกเจอเป็นตัวเป็นตนเลย
5: อันนี้ในฝันทำไม
3: ในฝันถูกต้องไหมลูก
2: ใช่ค่ะใช่
3: ค่ะเชิญต่อลูก
2: แล้วคราวนี้อยู่ดีลุงแกก็หยุดหนูก็ถามว่าคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงหยุดเดินแล้วคราวนี้ตอนที่แกหันหน้ามาค่ะตอนแรกแกจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะพอแกหันหน้ามาแกเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมากแบบผมยาวตรงสวยแบบเอาง่ายคือสวยมากเลยอะค่ะแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วหนูเห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะยืนอยู่ตรงปลายเตียงเลยแต่เป็นปลายเตียงที่ป้าหนูนอนอยู่ตอนนั้นหนูตกใจมากหนูก็เลยบอกป้าว่าแบบลุนลานะคะแบบป้าเปิดไฟให้หน่อยป้าเปิดไฟให้หน่อยป้าหนูก็ถามอีกจะเปิดทำไมเปิดทำไมไฟอ่ะหนูบอกเปิดก่อนแล้วตอนนั้นหนูร้องไห้หนักมากแบบสติหลุดเลยแล้วคราวนี้ป้าหนูก็เปิดไฟป้าหนูก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่มีสติตอบเลยจนสักผ่านไปสักพักหนูก็เริ่มตั้งสติได้แล้วอะค่ะก็เลยเล่าให้ป้าฟังว่าหนูเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นป้าหนูก็ตอบกลับมาว่าก็เนี่ยดูซีรีส์เยอะเกินไปฟังเรื่องผีเยอะเกินไปมันเลยหลอนไงแต่หนูก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าตอนที่หนูเจอตอนนั้นหนูเจอจากตาเนื้อจริงๆแบบหนูเห็นเขาจริง
3: ๆก็คือเห็นเป็นตัวเป็นเห็นก็คือจากในฝันมาเห็นเป็นตัวเป็นตนถูกต้องไหมลูก
2: ใช่ค่ะแบบน่ากลัวมากค่ะคือตอนหนูก็ยังฝันอยู่เลย
3: ทุกวันนี้หนูยังฝันอยู่เลย
2: ทุกวันนี้ไม่ฝันถึงแล้วค่ะแต่ก็ยังมีรู้สึกอยู่บ้าง
5: อ๋อน้องโมงน้องยังสั่นอยู
3: ่อ๋อยังสั่นอยู่เล่าก็ยังสั่นอยู่
5: ค่ะอะไรไงต่อลูก
2: ค่ะแล้วคราวนี้ค่ะป้าหนูก็เลยเดินออกนอกห้องไปเพื่อที่จะไปหยิบพระที่ห้อยอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าข้างนอกห้องค่ะป้าหยิบมาใส่ให้หนูแล้วหนูส่วนหนูก็เซิร์ชในเน็ตหาบทสวดมนต์ที่พอจะช่วยหนูได้ค่ะหนูก็เลยสวดมนต์ก่อนนอนแล้วพอหนูใกล้จะนอนเนี่ยป้าหนูก็เลยเปิดบทชินะบัญชรให้หนูฟังจนหนูหลับไปพอหนูตื่นขึ้นมาหนูก็รู้สึกอ่อมแก่แบบอารมณ์แบบ
4: หนู15หนูพูดคำว่าอ่อมแก่ลูก
2: ใช่คือหนูตื่นมาแล้วรู้สึกแบบหนูไม่มี energy เลยเพราะปกติหนูจะเป็นคนบ้าๆบอๆตื่นมาก็จะบ้าๆบอๆแต่อันนี้แบบไม่มี energy เลยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บป้าหนูก็เลยพาหนูไปใส่บาตรที่วัดข้างบ้านค่
5: ะ
2: พอใส่บาตรเสร็จปุ๊บหนูก็มากลับมาโรงเรียนไปโรงเรียนไปหาเพื่อนเข้าแถวเสร็จปุ๊บหนูพอเข้าแถวเสร็จเนี่ยหนูก็เดินมาเอากระเป๋าที่รถกับเพื่อนหนู2คนแล้วพอหนูเดินใกล้ถึงรถหนูแล้วเนี่ยหนูได้ยินเสียงเขาบอกว่ามึงตายกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
5: เสียงมันมาจากไหนอะพี่พลอย
2: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูรู้สึกว่าแบบเขาพูดอยู่ข้างหูหนูมันไม่อยู่ในหูหนูเลยอะค่ะพี่ แล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าจะเอาหนูไปอยู่ด้วยใช่ไหม
3: ค
2: ะหนูตอนนั้นอ่ะหนูแบบร้องไห้เลยค่ะแบบหนูก็เลยบอกเพื่อนมึงกูไม่ไหวแล้วว่าพากูไปห้องน้ำหน่อยแบบว่าจะไปโทรหาป้าแล้วให้ป้าฟังว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือหนูได้ยินเขาพูดอย่างนี้ใส่หนูป้าหนูเลยบอกว่าเออใจเย็นๆนะอย่าไปนึกถึงถ้าเกิดนึกถึงอ่ะเขาจะยิ่งได้ใจว่าเราเออเรากลัวเขาจะแบบยิ่งมาตามเราอะไรพวกนี้ค่ะหลังจากนั้นหนูก็แบบโอเคหนูก็วางสายเพราะตอนนั้นมันจะสายแล้วหนูต้องรีบเข้าเรียนต้องรีบขึ้นห้องหลังจากนั้นนะคะก็กลับบ้านมาก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะไม่รู้อะไรเลยแบบลืมเรื่องนี้ไปแล้วค่ะกลับบ้านมาแบบอุ๊ยทำไมมันไม่มี energy เลยอะกลับบ้านมาปกติจะเล่นกับหมาเล่นกับแมวแต่อันนี้คือมันไม่มี energy เลยพอตกกลางคืนมาหนูก็เข้านอนปกติแล้วคราวนี้หนูก็ฝันว่าหนูไปเล่นน้ำทะเลกับครอบครัวมีพ่อแม่พี่ชายแล้วก็หนูน้องชายค่ะแล้วคราวนี้หนูอะเล่นน้ำกับน้องชายหนูอยู่แล้วก็มีพี่ชายอยู่ด้วยแล้วอยู่ดีก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงว่ายมาหาหนูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยหนูไปเล่นน้ำตรงนั้นกันไหมแบบมันจะไกลจากครอบครัวหนูมากแล้วตอนนั้นหนูเล่นกับน้องอยู่หนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะพี่แต่ว่าหนูขอฝากน้องหนูไว้กับพี่ชายก่อนนะเพราะตรงนั้นมันอันตรายกับน้องหนูหรือเปล่าไม่รู้หนูก็เลยฝากน้องชายหนูไว้กับพี่ชายหนูก็ไปเล่นกับพี่เขาแล้วผ่านไปสักพักนึงเขาก็หยุดเขาหันมาปุ๊บก็กดหัวหนูลงทะเลไปเลย
3: กดหัวหนูลงทะเลไปเลย
2: ใช่ค่ะแบบกดลงทะเลเลยแล้วหนูแบบอะไรวะเนี่ยแล้วแบบตกใจแล้วแบบหายใจก็หายใจไม่ออกแบบรู้สึกเหมือนแบบเป็นจริงๆอะค่ะในฝันตอนนั้น
4: ครับ
2: หนูก็แบบโดนเขากดหนูก็พยายามดิ้นแล้วสักพักหนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บหนูก็เป็นอะไรวะมันจริงไหมวะเนี่ยแต่ว่าหนูอะรู้สึกแบบหนูแบบเหมือนเพิ่งเจอเหตุการณ์นั้นมาจริงๆด้วยอะค่ะเหมือนแบบมันหอบมันอะไรพวกนี้รู้สึกเหมือนมันไปจมน้ำมาจริงๆอะค่ะ
4: แต
2: ่หนูก็แบบไม่ได้บอกป้าหนูเพราะป้าหนูก็หลับไปแล้วหนูก็เลยกลับหมอนสลับด้านหมอนเพราะมันมีความเชื่อค่ะที่แบบสลับด้านหมอนแล้วจะทำให้ฝันร้ายกลายเป็นดีใช่หนูก็สลับหมอนแล้วหนูก็นอนต่อแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตื่นเช้ามาป้าหนูเขาก็หนูก็เล่าเรื่องนี้ให้ป้าหนูฟังป้าหนูเขาก็พาไปหาหลวงปู่ที่อยู่วัดข้างๆบ้านนะคะแบบพาไปรดน้ำมนต์อะไรพวกนี้ให้มันดีขึ้นแล้วพอรดน้ำมนต์เสร็จหนูก็โอเครู้สึกดีมันคงแบบไม่มีอะไรแล้วแบบคิดบวกคิดดีเอาไว
5: ้
2: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยจนผ่านถัดมาเดือนมกราคมอะค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบหนูพ่อแม่หนูกลับมาเพราะมันจะเป็นช่วงแบบปีใหม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะกลับมาหาหนูที่บ้านแล้วหนูก็นอนอยู่กับพ่อแม่แล้วตอนนั้นหนูก็หลับไปหนูก็ฝันอยู่ดีก็ฝันมาอีกว่าหนูอยู่ที่ป่าสนไม่แน่ใจว่าป่าสนหรือป่ายูคาค่ะ
5: ค
2: ือมันเป็นป่าแล้วคราวนี้หนูก็เรียกหาทุกคนเลยแบบไม่มีใครแบบไม่มีใครจริงๆเรียกหาใครไม่มีใครขาไม่มีใครรับไม่มีใครส่งเสียงเลยแล้วคราวนี้หนูก็ท้อมากหนูก็เลยเดินตรงจะไปตามทางเลยว่ามันมีทางไหนหนูก็เดินตรงไปเลยแล้วคราวนี้หนูก็ไปเห็นพี่ผู้หญิงคนนั้นแล้วแกก็พูดว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยให้ได้แล้วหนูก็ตกใจตื่นแต่ครั้งนี้หนูไม่กล้าเสียงดังเพราะหนูเกรงใจพ่อแม่ที่นอนอยู่ข้างๆอะค่ะแล้วคราวนี้หนูก็โอเคก็สลับหมอนเหมือนเดิมแล้วก็นอนเหมือนเดิมก็คงแบบคิดว่าไม่มีอะไรก็นอนเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เช้าวันถัดมาตอนเช้าพ่อกับแม่หนูจะพาไปเยี่ยมคุณย่าที่อีกอำเภอนึงอะค่ะก็ไปด้วยกันคราวนี้หนูก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะลืมเรื่องนั้นไปแล้วแล้วคราวนี้หนูหลับไปหนูตื่นขึ้นมาเอ้ยหลับไปตื่นขึ้นมาแล้วหลับไปตอนกลางคืนนะคะแล้วคราวนี้หนูก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนนั้นอะยืนอยู่ตรงหน้าบ้านย่าหนูเหมือนเขาจะเข้ามาไม่ได้ค่ะใช่เหมือนเขาจะเข้ามาไม่ได้แล้วเขาก็พูดกับหนูว่าครั้งหน้ากูไม่ปล่อยมึงแน่กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยให้ได้เลยเขาพูดอย่างนี้แล้วคราวนี้หนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหนูก็ปลุกพ่อกับแม่แล้วหนูฝันเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาน่าจะเหนื่อยเขาว่าค่ะพ่อด้วยความที่พ่อหนูก็เมาด้วยอะไรพวกนี
3: ้แล้วก็ต่อลูก
4: ครับ
5: เหนื่อยเหนื่อย
2: หลังจากนั้น
4: ฉันรู้ว่าเธอใช้
2: ตื่นขึ้นมาก
4: ็
2: ไม่เจออะไรอีกเลยค่ะ
5: เออ
4: ก็ไม่เจออะไรอีกเลย
5: แล้วคือทุกครั้งที่ฝันนะตั้งแต่ที่เห็นว่าเป็นผู้ชายหันหน้ามาเป็นผู้หญิงคนที่จับเรากดน้ำในป่า
3: สรุปเขาคือใคร
5: แล้วมันคนเดียวกันไหมคะพี่พลอย
2: พระที่รดน้ำมนต์หนูเขาบอกว่าเขาตามหนูตั้งแต่แบบนานแล้วอะค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งมีโอกาสที่จะมาอันนี้เพราะมันเป็นช่วงเบญจเพสด้วยค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อหนูเบญจเพสเป็นเบญจเพสหนูอายุอะไร
5: สิบห้าหรอ
3: สิบห้าเบญจเพสแล้วหรอลูก
2: สิบห้า ช่ค่ะพระท่านบอกว่าอายุประมาณ40-45จะเป็นวัยต่อระวังแบบเป็นจะเพศอะไรพวกนี้ค่ะ
5: แล้วหนูดันไปพูดด้วยใช่ไหมว่าผีตัวไหนก็มาเถอะอะไรแบบนี้
2: ใช่ค่ะแล้วโรงเรียนก็มีประวัติที่แบบมีคนเจอผีในห้องคอมเยอะอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ
5: ค่ะนี่พี่พลอยแล้วคนในแชทเขาถามพี่พลอยว่าแล้วถ้าหมอผีเป็นหมอปลาล่ะ
2: ก็ไม่รู้เลยค่ะ
5: หนูจะยังพูดแบบเดิมไหมลูก
2: ก็เป็นไปได้ก็อาจจะยังนะ
4: แต่ใดๆก็
5: แต่ถ้าเป็นพี่เก่งก็คือมาเลย
2: ใช่ค่ะจะหมอผีหล่อหนูยอม
4: แต่เราก็ต้องไม่พลั้งปากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะลูก
2: ค่ะ
3: หนูเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วหรือเปล่าลูก
2: ใช่ค่ะหนูเห็นผีตั้งแต่เด็กค่ะ
4: หนูเห็นได้ยังไง
2: มีเห็นบ้างปะปายไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่ปู่เป็นพระด้วยหรืออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นค่ะ
5: แต่เราไม่เคยผ่านเหตุการณ์เฉียดตายอะไรแบบที่เขาเล่าใช่ไหมว่าเฉียดตายแล้วจะเจอเห็นอะไรแบบเนี้ย
2: เหมือนจะไม่เคยเลยนะคะ
4: โอ้แต่ก็เห็นเลยใช่ไหมเห็นเป็นตัวเป็นตนเงี้ยเหรอรู้เลยนี่คือผีนี่คือคน
2: ค่ะ
3: หนูเคยแยกเป็นดูแยกไม่ออกไม่รู้ไหนผีไหนคนหนูแยกออกไม่รู
2: ้ส่วนมากหนูจะโดนเข้ามากกว่า
3: หมายถึงว่าตัวเราเองโดนเข้าเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นตอนที่หนูไปบ้าไปเยี่ยมปู่ที่เป็นปู่ที่เขาบวชอยู่อะค่ะไปเยี่ยมปู่แล้วตอนนั้นหนูเด็กมากอันนี้ป้าเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าไปแบบไปเขาเรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีเพราะปกติบ้านหนูเขาจะไม่เข้าดาวแต่เขาจะสวดมนต์ข้ามปีแทนหนูก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกับป้าหนูพ่อแม่พี่น้องหนูก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกันอยู่ที่วัดปู่หนูแล้วคราวนี้นั่งถ่ายรูปกันอยู่ตรงหน้าหลวงปู่จ้อย
3: หลวงปู่จ้อย
2: ใช่ค่ะก็นั่งถ่ายรูปที่วัดศรีอุทุมพรค่ะเป
3: ็
2: นว
3: ั
2: ด
3: น่
2: าจะวัดล่างใช่ค่ะวัดปู่ก็หนูก็นั่งถ่ายรูปอยู่กับป้าหนูแล้วอยู่ดีหนูก็สลบแก๊กลงไปเลยแล้วป้าเขาเล่าให้หนูฟังแค่นี้ค่ะแต่ว่าแต่พอถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเนี้ยก็จะมีเหมือนโดนพี่กุมารของหนูเองอะค่ะที่จะเข้า
5: หนูเลี้ยง
3: หนูเลี้ยงเอาไว้อยู่แล้วหรือที่บ้านหนูเลี้ยงไว
2: ้ป้าหนูเลี้ยงค่ะ
5: ป้าเลี้ยง
3: ป้าอ๋อแสดงว่าป้าหนูก็มูเต็มเหนี่ยวอยู่ถูกต้องไหมลูก
2: ป้าหนูเป็นร่างทรงค่ะ
3: โอ้
5: ปู่เป็นพระป้าเป็นร่างทรง เรานี่ทายาทอันดับหนึ่งเหมือนกันแต่พี่พลอย ใดๆคือหนูเล่าเรื่องสนุกมากเลยอ่ะ
4: ใช่แล้วก็เก็บประสบการณ์ไว้นะเพราะว่านี่15เองพี่ว่าหนูมีทุกวัน
5: อ
4: ่ะ
5: โอเคพี่พลอยถ้ามีโอกาสมีเรื่องอะไรก็มาอัปเดตกันหน่อยนะ
2: ค่ะ
5: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
5: ุ
3: ณมากค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวต้องเข้าวิทยุแล้วใช่ไหม
5: อ
3: ัน
5: นี้ใช่ค่ะจริงๆก็ทักทายทางวิทยุเลยนะคะอยู่ด้วยกันในอังคารคุ้มโปงเราเล่ากันไปแล้ว1เรื่องจากทางบ้านแต่เดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงละกัน
4: จริงๆกันสักที
5: เดี๋ยวกลับมาอีก1เรื่องจากทางบ้านค่ะ
6: อังคารคุ้มโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
9: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อังคารคลุมโปง X
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากMean Bandที่ร้าน Hanson House งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
6: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาก็จะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
7: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ชรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
6: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
8: มันก็ได้แล้ว
6: มันก็เหมือนเป็น 10%
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: สวัสดีวันอังคารอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณจากการพัฒนาตัวเองทุกการเรียนรู้จะทำให้คุณเติบโตเสมอนะครับ
10: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อังคารคลุมโปง X
10: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
14: กลับมากับอังคารคลุมโปงค่ะ
15: พูดไปพูดมาเนี่ยมีวันหนึ่งหาเรื่องทำแบบพล็อตซีรีส์เพื่อนทำจำซีรีส์ผีบอกมดไหนมึงเล่าเรื่องซีรีส์ผีให้ฉันฟังสิแกเชื่อไหมว่าผีมีจริง
16: เชื่อ
15: ปรากฏว่าเมื่อก่อนเพื่อนฉันอะถ้ามองจากบ้านตรงเนี้ยจากตรงนี้อยู่อโศกใช่ป่ะ
14: ค่ะ
15: มองไปอะเห็นบ้านเพื่อนฉันอะบ้านเพื่อนฉันอยู่ตรงไอ้ตรงที่เป็นแบบว่าเมื่อก่อนที่รู้จักเนี้ยตรงแยกอโศกเนี้ยบ้านเพื่อนฉันอยู่แถวเนี้ยเลยไปอีกหน่อยตรงสี่แยกอสมทอะไรเงี้ยนึกออกป่ะ
16: คร
15: ับ คือบ้านเพื่อนฉันอยู่กลางเมืองเลยแต่ปรากฏว่าฉันบอกกูมีอยู่เรื่องนึงว่ะอยู่ดีๆปุ๊บลงทางด่วนมันก็จะมองเห็นบ้านเพื่อนฉัน
14: ค่ะ
15: กูนึกออกแล้วเมื่อก่อนตอนที่กูเมาอ่ะกูจะเจอผีทุกวันเลยบ้านเพื่อนกูหลังเนี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่กูหลอนที่สุดคืออะไรรู้ไหมกูออกจากห้องน้ำมาแล้วเพื่อนกูผูกคอตายต่อหน้ากู
16: เพื่อนเจ้าของบ้านนะ
15: เพื่อนกูผูกคอตายนะแล้วกูจำได้เลยว่าที่มันผูกคอตายตอนเป็นข่าวด้วยผูกคอตายมันใช้ไม้แขวนเสื้อผูกคอตายเลยเสร็จแล้วฉันก็เลยโทรแบบมันการเป็นแบบเป็นการแบบว่าได้ย้อนรุ่นปรากฏว่าอยู่ดีปุ๊บว่ะโทรไปเช็คสิเช็คไปเช็คมาพ่อแม่เขาก็ตายหมดแล้วนะ
16: ไม่มี
15: แม้กระทั่งน้องเขาก็ตายว่ะคือทุกคนตายหมดแล้วสรุปที่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นกลายเป็นตัวตายตัวแทนปรากฏว่าก็เลยนัดเพื่อนแบบว่าเป็นเรื่องไปแล้วแล้วคืนนั้นปรากฏว่าอยู่ดีอ่ะคิดดูว่าผ่านทางด่วนฉันต้องมาทำรายการกี่ปีที่ต้องมาตึกแกมมี่ทุกวัน
16: เนี่ยทุกวันน่ะ
15: แต่เรื่องนี้มันเกิด20กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าผ่านไปผ่านมาทุกวันทำไมวันนั้นน่ะกูขึ้นมาพูดอ๋อแม่งตรงกับวันเชศาสตร์จีนคืนปล่อยผีแล้วคืนนั้นแบบโอ้โหเจอผีทั้งคืนแต่ไว้ว่าหลังจะมาเล่าแบบยาวๆให้ฟังว่าเรื่องราวครั้งนี้แบบโคตรน่ากลัวเลย
16: มันใกล้เรามากเลยนะตรงนั้น

0: โอ้ยที่เธอมองไปนี่เห็นบ้านมันน
1: ะ
0: ถ้าไปมองจากตรงนู้น
1: อ
0: ่ะมองอย่างไรมองเห็นบ้านมันนะ
2: เอาแล้วทุกวันนี้บ้านเขาใครอยู่อ่ะ
0: ก็นี่ไงกูไม่รู้ก็ฉันพยายามจะโทรไปถามว่าเฮ้ยมึงไหนเล่าให้กูฟังซินู่นนี่นั่นปรากฏน้องชายเพิ่งตาย
1: ใครอยู่ตรงนั้นก็
0: คือ
1: สายเลือดนั้นไปหมด
0: เออไปหมดคือไปแต่พ่อแม่ขับรถไปพัทยาแล้วก็
2: อุบัติเหต
0: ุตายทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวเรามารับสายนี้ก่อน
2: อัปเดตเรื่องนี้ต่อจากคุณแม่แต่ว่าตอนนี้พี่แรกอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่แรก
0: สวัสดีฮะพี่แรก
3: สวัสดีครับ
0: โทรมาจากไหน
3: โคราชครับผม
0: โคราชฝนตกไหม
3: อ๋อช่วงนี้ตกบ่อยครับตกเกือบทุกวันเลย
0: ฝนตกกันทุกวันเลยนะฮะจริงๆแล้วคุณทำอาชีพอะไรอยู่อ่ะคุณแรก
3: ผมเป็นนักดนตรีอาชีพครับ
0: เป็นนักดนตรีอาชีพก็เล่นกลางคืนถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกลางคืนเนี่ยแหละคุณแรกเคยโทรมาเล่าก่อนรายการเราหรือเปล่า
2: เคยมาเล่าในรายการ
0: ใช่ไหมเหมือนเคยคุ้น
2: เคยมาเล่าด้วยแล้วก็เขาจัดรายการผีด้วย
3: รายการด้วย
0: แล้วคุณจัดรายการผีชื่ออะไร
3: อ๋อตอนนั้นจัดกลางวันแสกครับ
0: กลางวันแสก
3: จัดรายการผีตอนกลางวันช่วงบ่าย
0: แล้วเป็นไงบ้างจัดกลางวันช่วงบ่าย
3: ก็เขาก็ฟังนะเขาเปิดฟังในรถกันอะไรเงี้ยแหละก็เป็นแบบว่าเราอยากมาฉีกๆไปเพราะว่าปกติเขาจะจัดกลางคืนกันเราแบบเฮ้ยไม่มีใครจัดช่วงทิ้งๆบ่ายๆหรอกลองดูซิแล้วตั้งชื่อรายการว่ากลางวันแสกๆผีหลอกกลางวันแสกๆอะไรประมาณนั้นแหละครับ
1: ได้อีกฟิลนึง
2: แต่วันนี้มาพร้อมเรื่องผีมือสอง
1: อุ้ย
0: ผีมือสอง
1: ผีมีมือสองด้วยเหรอพี่แรก
3: คือจะบอกยังไงดีล่ะมันเป็นเรื่องของน้องคนนึงในกลุ่มนี่แหละที่รู้จักกันเนาะแกชื่อว่าน้องหลามเราเรียกว่าน้องหลามแกชื่อว่าเขาหลามแหละแต่เราเรียกสั้นๆว่าน้องหลามน้องหลามทีเนี้ยด้วยความที่โคราชเนี่ยมันจะมีตลาดนัดซักเครื่องแล้วฮ็อบบี้ของพี่อ่ะเนาะด้วยความอายุขนาดนี้เราชอบไปดูของเก่าสะสมของโบราณอย่างเงี้ยก็เลยมีเพื่อนกวนที่แบบจะไปเจอกันตอนเช้าเพราะว่าถ้าเราจะไปดูของเนี้ยต้องตื่นแต่ตีห้าไปนั่งกินกาแฟคุยก่อนแล้วก็พอฟ้าสางแล้วก็เดินละเริ่มไล่ดูใครของไหนถูกใจใครของสุกตาราคาถูกใจก็เก็บกลับบ้านประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ด้วยความที่มันเป็นฮ็อบบี้ประจำของเราก็รู้จักกันแบบเหนียวแน่นนะเนาะแล้วใครได้อะไรมาก็จะมาอวดมาโชว์กันแล้วมันมีน้องเนี้ยน้องหลามนี่แหละเป็นเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่เลยยังเป็นเด็กหนุ่มๆอยู่เลยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมาสนใจเดินส่องพระแล้วก็เก็บสะสมแล้วทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนชอบเครื่องรางเนาะวันนั้นเนี่ยเขาก็ไปเดินดูของแล้วปรากฏว่าเขาไปถูกใจตะกรุดดอกนึงเป็นแผงจรซึ่งมาจากที่อื่นไม่มีใครรู้จักหรอกว่าพอรวมตลาดนัดเนี่ยมันจะมาจากหลายที
1: ่
3: น้องเขาก็ต่อราคาก็ราคาประมาณนึงเนาะตามภาษาเด็กอ่ะก็แบบอยากได้อ่ะคือเจ้าของร้านเขาก็ยันราคาที่ 3,000 บาทท ีนี้ด้วยความเด็กอ่ะเด็กนักเรียนอ่ะมันก็แบบหมายมันก็แบบนะอยากต่อให้ถูกหน่อยได้ไหมประมาณอย่างนี้ทีนี้ต่อกันอยู่นานยื้อกันอยู่นานจนกระทั่งเจ้าของเขาบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลดให้เหลือ 2,500 แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาไป2ชิ้นเลยทีนี้เขาบอกว่าได้2ชิ้นแล้วพี่จะให้อะไรผมอีกชิ้นนึงอ่ะเขาก็ถกเสื้อขึ้นมาเป็นของคาดอยู่ที่เอวเขาเขาก็ปลดเป็นเชือกคาดเอวเนาะเป็นวัตถุชิ้นนึงซึ่งน้องอ่ะมันก็เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยพี่เจ้าของแผงพระคนนั้นเขาบอกเนี่ยคือปั้นเหน่งด้วยความที่น้องอ่ะเคยเห็นพี่อ่ะห้อยคอประจำอยู่แล้วมันได้ยินคำว่าปั้นเหน่งมันก็เลยสนใจว่าตกลงไงสองชิ้นนี้คิดผมแค่ 2,500 ใช่ไหมเจ้าของร้านก็บอกอ่ะเนี่ยถือว่าพี่แถมให้แล้วกันเป็นซื้อขายกันครั้งแรกมันก็จ่ายตังค์เขาแล้วเอาตะกรุดดอกนั้นมาพร้อมกับของแถมชิ้นนี้มาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งมาอวดพี่ๆเราก็นั่งกินกาแฟกันอยู
2: ่
3: มาถึงเขาก็บอกพี่แรกผมได้อันนี้มาด้วยเขาบอกว่าปั้นเหน่งของจริงหรือเปล่าอันนี้ว่าเราสะสมของพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็รับจากน้องมาดูแล้วก็พลิกดูขอบตัดดูด้านในดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยของจริงว่ะ
0: ก็คือเป็นปั้นเหน่งเป็นกะโหลกคนจริง
1: ๆ
0: ถ
1: ู
0: กไหม
3: ใช่
1: กะโหลกใช่ไหม
3: เราก็ดูจากหน้าเลยอนาโตมีจริงๆมาประกอบแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยของจริงอันเนี้ยแล้วเองได้มาจากไหนอ๋อเนี่ยผมไปซื้อมาแล้วก็เขาต่อรองราคาเขาให้เขาปลดจากเอวมาให้
0: เท่าไหร่
2: 2,500
1: 2ชิ้น
3: นี้เราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันถูกวะอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: แล้วอย่างเนี่ยอันนี้ตามหลักก่อนนะของพวกเนี้ยเราจะไม่เดินหาซื้อแบบนี้ของพวกเนี้ยเราจะรับมาจากมือครูบาอาจารย์ตกทอดมาแต่เฮ้ยน้องมันไปได้มาอย่างนี้แล้วด้วยความที่เด็กอ่ะมันก็ไม่รู้อะไรหรอกเราก็เลยถามว่าแล้วเจ้าของเขาอ่ะบอกประวัติอะไรไหม
2: ค่ะ
3: เขาบอกไม่บอกอะไรเลยก็แถมมาเฉยๆแล้วบอกเฮ้ย ไม่รู้อะไรเลยหรอวะเออแล้วแต่เว้ยก็ดีละมั้งได้แถมมาถือว่าคุ้มราคาแล้วแหละอะไรประมาณนี้เราก็บอกน้องมันให้น้องมันสบายใจว่าแล้วเนี่ยน้องหลามนี่ก็เอาของเข้าบ้านเอาของเข้าบ้านไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไปวางไว้ในห้องเขาหน้าทีวีจอใหญ่วางไว้เป็นแบบที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเขาไปวางไว้คือเด็กอ่ะมันก็ตามหลักอ่ะมันเป็นของแถมเนาะมันอาจจะไม่ค่อยสนใจก็ได้มันเอาไปวางไว้ในห้องนอนนั่นแหละแล้วก็ลืมไปเลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างก็วางไว้อย่างนั้นแล้วพอต่อมาเนี่ยด้วยความที่ในบ้านอ่ะมีหลานด้วยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่อยู่เหมือนกันมีหลานมีพ่อมีแม่อยู่ทีนี้ด้วยความที่เจ้าหลานเนี่ยเขาจะออกไปทำธุระเขาข้างนอกเขาเป็นเด็กหนุ่มอะเนาะก็จะออกไปแล้วหลานน่ะชอบเข้ามาเล่นในห้องเขาวันนั้นเพื่อนหลานมาด้วยก็เข้ามาเล่นต่อเกมเพย์เล่นกันในห้องกับทีวีจอใหญ่นั้นซึ่งของชิ้นนั้นวางอยู่ตรงโต๊ะหน้าทีวีนั่นแหละเขามาเด็กก็มาต่อเปิดแอร์ต่อเกมเล่นกันแบบเปิดแอร์แล้วก็ต่อเกมเนี่ยเล่นกันอย่างสนุกสนานถึงเวลาก็อยากเบรกกันแล้วก็จะลงแอร์ขนมมากินตอนนี้แอร์ก็เย็นฉ่ำเลยก็เลยหยุดพักวางจอยเกมแล้วก็ปิดจอ LCD นั้นปึ๊บที่นึกภาพตามพี่ว่าพอจอทีวีมันดับอ่ะมันจะเห็นเงาสะท้อนพอมันดำใช่ไหมเห็นเงาสะท้อนทั้งหลังชัดเจนมากแล้วทีนี้ปรากฏว่าเด็กอ่ะพอปิดจอทีวีแล้วเนี่ยมันเห็นบางอย่างอยู่ข้างหลังซึ่งในห้องอ่ะมันมีพัดลมเก่าอยู่พัดลมสมัยเป็นใบพัดเหล็กนานมาแล้วอะไรเงี้ย มันก็มองเห็นสะท้อนจากจอ LCD เนี่ยมีผู้หญิงห้อยอยู่กับพัดลมมันก็เลยแบบเด็กอะมันก็หันไปมองพอเห็นเงาท้อนก็หันไปมองปรากฏว่าหันไปมองแล้วก็ยังเห็นอยู่ว่ามีผู้หญิงห้อยอยู่กับพัดลมมันก็ตกใจแล้วก็วิ่งออกไปตามแม่ของเจ้าหลามเนี่ยซึ่งอยู่ข้างล่างวิ่งไปตามว่ามีผู้หญิงห้อยอยู่เด็กตามภาษาเด็กอะเนาะแม่เขาก็วิ่งขึ้นมาแม่เจ้าหลามวิ่งขึ้นมาดูไหนอะไรกันอะไรเงี้ยพอมาดูก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กก็พูดตรงกันเลยสองคนเป็นตุเบงตะว่าเขาเห็นจริงๆพยายามจะอธิบายว่าเห็นจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ผู้ใหญ่เขาก็ไม่เชื่อหรอกแล้วพอเจ้าหลามกลับมาเนี่ยเด็กที่เป็นหลานเนี่ยก็มาบอกว่าผมเห็นแบบนี้แบบนี้ผมบอกโอ้ยเลวไหลก็หัวเราะขำตามภาษาว่าเด็กน้อยเอ้ยอะไรประมาณนี้ตามภาษาแบบคือหลามเขาก็โตเป็นหนุ่มเนาะแล้วพอเด็กหลานเล่าให้ฟังก็เลยถึงว่าเออมันมีของวางที่วางลืมไว้ตอนที่ได้มาเนาะก็วางทิ้งไว้อย่างนั้นแหละก็เลยไปหยิบมาเออลืมไว้ตรงนี้นึกได้ว่าได้ของแถมมาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่คิดอะไรนะก็เลยมาถามพอตอนหลังเขาก็มาถามพวกพี่นี่แหละว่าเออแรกเนี่ยแล้วทีนี้จะพกยังไงอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่รู้นะแต่พี่อ่ะห้อยคอพี่ชอบติดห้อยคอทีนี้ด้วยความที่น้องได้มามันถักกับเชือกถักคาดเอวเนาะมันก็มาลื้อเลยมันลื้อเอาเชือกออกเสร็จปุ๊บมันก็เอาวัตถุชิ้นนี้ไปที่ร้านเลี่ยมพระร้านเลี่ยมพระในเมืองเสร็จปุ๊บมันก็บอกให้เขาว่าเออเนี่ยเจาะรูให้หน่อยเอาร้านเลี่ยมพระจะมีสว่านเจาะแบบเจาะรูให้หน่อยจะเอาใส่ห่วงจะได้ห้อยแบบพี่เขาอะไรประมาณนี้มันก็ให้เขาเจาะรูให้พอเจาะรูให้เสร็จปุ๊บเอากลับมาบ้านก็เริ่มเอามาหาสร้อยมาห้อยเล่นอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นเนี่ยก็เจอเลยเขาก็นอนเปิดแอร์ดูทีวีจนหลับไปแล้วพอดึกมากๆเนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆจากแอร์ที่เย็นฉ่ำเนี่ยมันกลายเป็นร้อนเหงื่อแตกมันเหมือนแบบอึดอัดอะไรเงี้ยก็เลยลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ามันก็มีแสงไฟสาดจากหัวเตียงเนาะมองเห็นเป็นผู้หญิงนั่งหันข้างอยู่ข้างๆเขาที่เขานอนอยู่บนเตียงอะใส่ชุดคลุมท้องผมยาวนั่งจับท้องตัวเองมันก็ตกใจบอกเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงใครว่าอะไรเงี้ยแบบโวยวายจะลุกจะทันตัวลุกขึ้นมาปรากฏว่ามันลุกขึ้นไม่ได้มันโง่ขึ้นมาได้แต่หัวพูดได้ปากขยับได้ตากรอกได้มองได้แต่มันดันตัวลุกขึ้นไม่ได้คือพวกได้แต่หัวขึ้นมามองตกด้วยความตกใจว่าใครเข้าอยู่ในห้องนอนแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็กระเถิบเข้ามาใกล้ๆแล้วหันมาหันหน้ามาเนี่ยเอามือข้างนึงอ่ะปิดปากแล้วกดลงที่หมอนให้หัวที่พองขึ้นมาน่ะกลับไปอยู่ที่หมอนแล้วเอามืออีกข้างนึงอ่ะเอานิ้วชี้ซึ่งมีเล็บค่อนข้างยาวเนี่ยจี้ไปที่หน้าผากแล้วกดเล็บไปที่หน้าผากบี้ไปบี้มาแบบจนมันเจ็บแบบพยายามจะร้องน้ำตาไหลเลยนะภาพตัดไปเลยแบบคือในเหมือนแบบมันจะฝันก็ไม่เชิงมันเหมือนจริงมากพอตื่นมาเนี่ยก็ตกใจตกใจมากเลยแล้วนี้ก็ด้วยความที่มาเล่าเรื่องให้พวกพี่ฟังเนาะพี่ก็บอกเฮ้ยแล้วเองยังไงวะเนี่ยพี่ว่ามันไม่ค่อยดีนะพี่ว่าอย่าเก็บไว้บนห้องนอนเลยหาที่ไว้ไปไว้หิ้งพระไปไว้ในอะไรก็ไ น้องมันก็เลยคือไม่กลัวเริ่มกลัวแล้วไม่กล้าที่จะเอาไว้บนห้องนอนทีนี้ความที่มันเด็กอ่ะมันก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนดีมันเลยเอาไปไว้ข้างล่างเป็นตู้โชว์เนาะไปเก็บไว้ในตู้โชว์ไว้อย่างนั้นแหละแล้วพอต่อมาด้วยความที่ที่บ้านเขาเนี่ยแม่เขาตื่นแต่เช้าเนาะต้องลงมาตั้งแต่ตีห้าทีนี้พอแม่เดินลงมาจากบ้านเปิดไฟจะเดินลงมาข้างล่างแล้วตีห้าปรากฏว่าแม่เขาเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องนั่งพิงราวบันไดขวางลำเลยอยู่ตรงกลางแล้วก็จับมือในจับท้องแม่เขาก็ตกใจแล้วก็รีบถอยกลูกขึ้นไปไปปลุกพ่อเขามาพ่อเขาลงมาดูว่าเกิดมีอะไรหรืออะไรเงี้ยแม่บอกว่ามีคนนั่งขวางบันไดอยู่แต่พอเขาออกมาเนี่ยพ่อตื่นมาไม่เห็นอะไรแล้วด้วยความเป็นแม่ก็รู้ว่าลูกชายเนี่ยชอบเอาของแปลกๆเข้าบ้านคือชอบสะสมของประหลาด
2: ๆ
3: ก็เลยไปถามหลามว่าหลามช่วงนี้เอาอะไรเข้าบ้านมาหรือเปล่าแม่เจอแบบนี้พอเล่าให้หลามฟังหลามหน้าเจือนเพราะอะไรลักษณะผู้หญิงที่แม่พูดถึงก็เหมือนกันเลยเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดคลุมท้อง
2: คนเดียวกันแหละที่เจอ
3: ใช่เขาก็นึกถึงเลยว่าเฮ้ยลืมไปเลยว่าคือของเนี่ยอยู่ในเอามาไว้ที่ตู้โชว์ข้างล่างทีนี้ก็ยังกลับมาหาพวกพี่อยู่กับพี่เนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วเริ่มคนในบ้านเริ่มเจอแล้วบอกว่างั้นรีบไปเลยนะเอาไปที่วัดที่ไม่ไกลจากบ้านพวกเราเนี่ยอยู่ในชุมชนเราเนี่ยไปถามเอาหลวงพี่องค์นี้หลวงพี่ท่านชื่อนี้ท่านบวชมากับเป็นเนนอ่ะท่านเก่งท่านปฏิบัติอะไรเงี้ยลองถืออันนี้ไปหาท่านดูเดี๋ยวท่านอาจจะมีอะไรแนะนำก็ได้ทีนี้เจ้าหลามก็เลยเนี่ยรีบเอาของชิ้นนี้ไปที่วัดไปหาถามพระหลวงพี่ที่พี่บอกเนาะปรากฏก็ไปเจอหลวงพี่จริงๆแล้วหลวงพี่ก็ท่านก็ฟังทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดแล้วท่านก็บอกว่าไหนขอดูของหน่อยหลามก็ยื่นให้บอกว่าเนี่ยของที่ผมได้มาตรงที่ท่านก็ยืนหลับตากำไว้เหมือนทำสมาธิสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าได้มาได้ยังไงอันเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงท้องแล้วทำอัตวิบากกรรมโดยการผูกคอตัวเองนะหลวงพี่ท่านก็บอกอย่างนี้แล้วเป็นอะไรมาได้ยังไงเนี่ยเรารู้เรื่องอะไรบ้างไหมเขาชื่ออะไรเลี้ยงเขาบ้างไหมตั้งเครื่องเส้นไหมพาเขาทำบุญบ้างหรือเปล่ามันก็สายหัวเลยบอกผมก็ได้มาผมก็วางไว้เฉยก็นั่นไงเขาก็ไม่ได้รับบุญไม่ได้คือของพวกนี้น่ะวิญญาณของเขายังต้องการข้าวปลาอาหารอยู่นะยังต้องการบุญอยู่เพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงเขาอาจจะทุกวันโกนก็ได้หลวงพี่ท่านก็บอกแต่ว่าผมกลัวผมให้หลวงพี่ไว้ได้ไหมแบบได้หลวงพี่เก็บไว้ให้ก็ได้แต่ทีหลังอย่าไปหาเอาของแบบนี้มาสุ่มสี่สุ่มห้านะต้องรู้ประวัติความเป็นมาแล้วเราต้องมีความรู้ด้วยถือมาอย่างเงี้ยอันตรายน
2: ะ
3: เพราะส่วนใหญ่ของพวกนี้เขาจะเสียชีวิตโดยการที่เรียกว่าตายผิดธรรมชาติ
0: ไม่ตายธรรมชาติอ่ะถูกต้องไหม
3: ใช่ไม่อุบัติเหตุก็ต้องอาจจะทำอัตวิบากกรรมหลวงพี่ท่านก็เลยเอามาทำแบบใส่กับรับประคดท่านติดตัวไว้จนปัจจุบันแล้วทีนี้น้องหลามเนี่ยด้วยความที่ว่าแล้วพี่แรกพี่กลัวหรือพี่แรกเห็นพี่แรกสะสมด้วยอ๋อก็ต้องรับมาจากครูบาอาจารย์ที่เขามีความรู้เราต้องรู้เรื่องด้วยสิ
2: ทำ
3: บุญอะไรประมาณอย่างนี้เราก็บอกเขาแล้วน้องมาถามว่าพี่แรกเจอไหมก็เป็นปกติมันก็ต้องเจอบ้างแหละน้องก็ทำหน้าเบื่อไปเลยแบบเป็นปกติจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องอ่ะมันก็เห็นจากเราห้อยกันนี่แหละมันก็เลยแบบอ้าวเห็นเป็นของแถมเว้ยราคาก็ลดลงด้วยก็เลยเอามาแล้วเจอดีจนกระทั่งแบบทุกวันเนี้ยน้องนี่กลัวไปเลย
2: แล้วปกติปั้นเหน่งนี่คือเขามีไว้ทำไมเหรอคะพี่แรก
1: เออ
2: แบบถ้าเขาเรียกอะไรสรรพคุณเหรอเออทีฤทธิ์
3: ผมพูดในเวงผมนะเวงผมคือจริงๆแล้วเครื่องรางพวกเนี้ยเขาเอาไว้ปกปักรักษาการของไม่ดีเข้าตัวเราการของไม่ดีจากที่อื่นนะเราเดินทางไปสถานที่เฮี้ยนเราก็จะพกไปทีนี้ด้วยความที่เราก็ศึกษาเรื่องผีแล้วก็ทำรายการเนาะในเวของพี่ก็คือว่าถ้าเราเจอผีเองล่ะมันน่าจะดีไหมเพราะว่าหนึ่งเราจะยึดคำนี้เสมอว่าเจอค่อยเชื่อไม่เจออย่าเชื่ออื
0: มก็คือเจอกับตัวก่อนแล้วค่อยเชื่อ
3: ใช่เราก็เลยด้วยความที่เราพยายามที่จะเอาพิศาสตร์มาอิงว่าเฮ้ยทำไงวะพอได้มาแล้วเนี่ยพอเราตั้งเครื่องเส้นเลี้ยงอ่ะขอถ่ายรูปได้ไหมขอถ่ายติดหน่อยได้ไหมอย่างน้อยมันเป็นบันทึกทางวิทยาศาสตร์นะแล้วพี่ก็ถ่ายติดจริง
2: ๆเอาหรอ
0: เอาหรอ
3: ก็ถ่ายติดไว้เยอะด้วยสะสมไว้เลยเก็บไว้เป็นแบบเราเป็นฮ็อบบี้เราเลยว่าเฮ้ยเราถ่ายติดพลังงานแบบนี
2: ้เดี๋ยวรอไปเดินพิพิธภัณฑ์พี่แรกนะ
3: วันนี้พี่ส่งรูปไปให้ด้วยนะอยู่ในอินบ็อก
1: ซ์โอเคเดี๋ยวเราดูกันภายในก่อนนะพี่แรกเนาะ
2: ได้เลยพี่แรกขอบคุณมากๆ
0: สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะติดตามคุณแรกได้ที่ไหนบ้างฝากหน่อย
3: ก็ติดตามไปที่เพจแรกหลอนซ่อนผีครับก็จะ ป็นเรื่องผีที่เราเล่าแล้วก็จะเป็นของแปลกๆหรือปรากฏการเหนือธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่าพลังงานแล้วเราถ่ายรูปติดเองเราก็จะโพสต์เก็บไว้เพื่อเป็นคือเก็บไว้เป็นแบบให้ดูว่าเออเฮ้ยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้
1: น่าแบ่งปันความรู้เนาะ
0: แล้วทำรายการอะไรบ้างไหมหรือทำอื่นของตัวเองอย่างเดียว
3: ตอนนี้ก็คือเล่าครับเล่าทุกช่องหลายอาทิตย์นึงก็หลายวันอยู่เหมือนกันครับก็เชิญไปเล่าอะไรประมาณนี
0: ้ในเพจของตัวเองอะถูกต้องไหม
2: ตามรายการ
0: ตามรายการ
3: ตามรายการครับแล้วก็จะแชร์เรื่องเราไว้ที่เพจเรา
0: ค่ะแน่นอนฮะขอบคุณคุณแรกมากๆ
2: ขอบคุณนะคะพี่แรก
0: เราจะมาเจอมาคุยกันอีกเนาะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนแล้วกันนะฮ
2: ะ
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะ
2: ค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะคะชั่วโมงหน้าหลังข่าวเรามาฟังเรื่องผีจากหนึ่งวงนั่นคืออินดิโก้กันค่ะ
1: มาแล้วแหละ
4: อันขาดคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.แจ้ง4จังหวัดลุ่มน้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำล้นตลิ่ง 1-6 กันยายนนี้และปรับเพิ่มราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
9: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ปภ.แจ้ง4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำล้นตลิ่ง 1-6 กันยายน69กำชับพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายเทรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงโดยพบว่าอิทธิพลจากมรสุมทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่สถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วง 2-4 กันยายนนี้และคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่4กันยายนมากกว่าจุดวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรส่วนที่สถานีบึงการอำเภอเมืองบึงการมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตช่วง 2-5 กันยายนนี้โดยคาดว่าระดับน้ำสูงสุดในวันที่5กันยายนจะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร22เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีส่วนที่บึงการคืออำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ๋งคล้าและโซ่พิสัยที่นครพนมอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมและที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้กำชับให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับน้ำแม่โขงและลำน้ำสาขาใกล้ชิดเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณะกำลังพลเพื่อสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมการพัฒนาชุมชนเปิดเวทียังดีไซเนอร์ภาคเหนือประจำปี2569ดึงคนรุ่นใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผ้าไทยให้ร่วมสมัยและเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแฟชั่นคุณสสิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
5: นางออนจิราสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือประจำปี2569ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยภายใต้แนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่มุ่งพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด652ทีมก่อนคัดเลือกเหลือ88ทีมขณะที่ภาคเหนือมีผู้สมัคร107ทีมผ่านเข้าสู่การประกวดระดับภาค16ทีมเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่กรุงเทพมหานครสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
3: ปิดท้ายที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล75สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ 5:00 น.
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
4: ๆ EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายโย
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมากับบังคับคุ้มโปงนะคะในชั่วโมงที่2นี้ต้อนรับ1ศิลปินที่น่าจะเจอผีที่สุดเยอะบ่อยที่สุดในวงการบันเทิงไทยแล้วนะคะอินดิโก้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: คร
2: ับ
4: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: มาครบเหมือนเดิมนะสมาชิกเรานะคุณบุ๋มคุณขวัญคุณโดนัทนะฮะต้อง
1: ขอ
2: ชมคุณขวัญก่อนเลยว่าผอมลงสวยขึ้น
1: สวยขึ้นแล้วก็เมื่อกี้เพลงที่เราเปิดไปนะคะเป็นเพลงใหม่จากอินดิโก้เลยชื่อว่าอยากบอกรักถือว่าเป็นต้องเป็นเดบิวต์แทร็กของค่ายใหม่ด้วยไหม
5: ใช่ครับ
1: คุณอยู่ค่ายอะไรคุณบอกเขาไป
5: Bridge Management ครับผม
1: Bridge Management
5: ใช่ครับ
2: ก็เจ้าของก็คือวงค็อกเทล
5: ใช่ครับ
2: โอ้โหเป็นไงฮะมาอยู่บ้านหลังใหม่มันดนตรีก็ใหม่เมื่อกี้ฟังเพลงคุณก็คือแบบโอ้โหนี่คือภาพใหม่เลย
5: ใช่ครับก็มีความแบบเข้มข้นขึ้นมีความแบบหนักหน่วงร็อกขึ้นเดือดแบบเขาเรียกว่าอะไรเถื่อนขึ้นมีความแบบ
1: มัน
5: ขึ้นมันเถื่อนขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมกับความเป็นอีดิโก้ที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งลายเส้นเดิม
1: คือในโปรไฟล์บอกว่าเป็นล็อกเข้มข้นบนจังหวะ 6/8
5: 6/8 ครับใช่เป็นหมู่บ้าน
1: เป็นเลขมงคลไหนอ่ะหรอ
6: เกลียดมันได
2: ้เลขหมู่บ้านอ่ะเลขบ้าน
5: หมู่บ้านใช่เอาเลขมงคลไว้ไม่ใช่
6: เป็นจังหวะ
2: ดนตรีครับจังหวะดนตรี
3: เขาเรียกว่าแบบไทม์ซิกเนเจอร์มันก็คือแบบวิธีการนับจังหวะในเพลง
1: หรอแล้วมันจะทำให้เป็นฟิลยังไงคะพอ6/8
3: มันก็จะมีความโยนอยู่ประมาณนึงครับผมเพราะว่าอย่างถ้าเพลงปกติทั่วไปเราจะเรียกว่าสี่ส่วนสี่เงี้ย
5: 6/8มันก็จะฟังดูแบบ
3: เนื้อเพลงก็จะอยู่ต่อในแต่ละท่อนมันจะดูยาวขึ้น
5: มันจะดียาวใช่มันจะส่วนดนตรีมันยาวขึ้นนิดนึง
2: ธรรมดามันจะเป็นฮุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
5: ใช่ใช่
2: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
5: อะไรอะไรทุกอย่างอะไรประมาณน
2: ั้
5: น
2: แต่ก็เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบมันนะมันเอาไว้แบบโชว์เลยอ่ะงานโชว์ก็คือคนเล่นได้
5: ผมบอกเลยเอาไว้แบบเอาไว้ตะโกนกันในผับในเฟสติวัลได
1: ้แล้วก็เพลงบอกว่าพูดถึงเรื่องของคนที่มีความรักแต่ว่าไม่กล้าพูดออกไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพูดออกไปแล้วมันจะ
5: ได้รับคำตอบที่
1: เก็บไว้หรือเปล่า
5: เก็บไว้ก็ไม่ดีอีกเก็บไว้ก็อึดอัดอีกแบบเป็นความแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นความอะไรวะกินไม่เข้าขายไม่ออก
1: กืนกืนค่ะกืนกืนเนาะกืนค่ะกู
2: เขากินก็เหมือนกันไงแต่กินจะไม่กืน
5: ใช่ก็กินแล้วไงแต่ไม่กืนไง
1: เออกืนไม่เข้าขายไม่ออก
5: ใช่ประมาณแล้วประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับ
2: แนวคิดนี้เพลงนี้มันมาจากใครครับต้นฉบับเลยแบบเนื้อหาเลย
1: เออใครแบบเริ่มไอเดียนี้ขึ้นมา
5: จริงๆน่าจะผมนะครับผมเหมือนจริงๆกับผมมาพูดว่าประมาณว่าแบบเหมือนบอกพี่อมว่าอยากมีเพลงรักอะไรเงี้ยแต่เป็นเพลงรักแบบอีดิโก้นะพี่แบบเพลงรักที่มันไม่ได้รักอะไรขนาดนั้นแต่แบบอยากมีเพลงรักอะไรอยากบอกรักอ่ะผมบอกอย่างงี้มั้งอยากบอกรักอะไรสักอย่างพี่แล้วพี่โอ๋ก็บอกอ๋อก็นี่ไงก็ขึ้นมาเลยอยากจะบอกรักจบได้คือท่อนขึ้นเพลงมาเลย
2: ตรงๆเลย
5: ตรงๆเลยก็อยากบอกรักก็พูดไปเลยว่าอยากบอกรักอะไรอย่างเง
1: ี
5: ้ยแต่ว่ามันแค่รักแต่ในตัวของดีเทลข้างในอ่ะมันก็จะมีความแบบดราม่า
1: ก็ขมขื่นเหมือนเดิม
5: ก็ขมขื่นเหมือนเดิมใช่ก็เป็นเพลงรักที่ไม่สมหวังอยู่ดีก็อึดอัดอยู่
2: สถานการณ์มันเป็นแบบไหนนะเพลงนี้มันเหมาะกับคนแบบจังหวะไหนนะในชีวิตอ่ะอยากบอกรักแต่แบบไม่รู้จะบอกแล้วจะเสียไปเงี้ยหรอ
3: จริงๆมันมาจากเรื่องราวของคนที่เคยบอกรักไปแล้วผิดหวังแล้วพอคราวนี้จะเริ่มมีความรักครั้งใหม่แล้วเริ่มแบบมีความอึดอัดในใจแล้วจะบอกแล้วเต็มมีความรักอยู่เต็มอกจะบอกเขาแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบอกไปอ่ะกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนที่บอกไปแล้วผิดหวังแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะไม่ไหวแล้วอ่
1: ะ
3: ทำไงดีมันก็เป็นเหมือนแบบถามตอบตัวเองอยู่ว่าเราจะบอกออกไปดีหรือเปล่า
1: แล้ววันนี้คนที่มารอฟังเรื่องผีจากอินดิโก้เนี่ยจะผิดหวังไหม
5: ก็
1: กับเรื่องไอ้ผีลิ้นชักผีอะไรเนี่ยเขาถามมา
3: อันนี้พิมมาดักไว้เลยเหรอ
5: มีคนพิมพ์ว่าวันนี้อินดิโก้จะเจอผีอะไรครับ
1: จะผิดหวังไหม
6: ทุกคนต้องไม่ได้คาดหวังค่ะ
5: เอางี้ไม่ต้องผิดหวังกับอีดิโก้ครับผิดหวังเป็นรายบุคคลไปใช่ๆดูเป็นรายบุคคลไปไม่ต้องรวม
3: อันนี้เป็นงานเดี่ยว
5: งานเดี่ยวนี่เป็นงาน
1: ไม่ใช่งานกลุ่ม
5: เชิญบุคคลไม่ใช่งานกลุ่ม
1: อันนี้เรียกเป็นงานขอไปที่คนที่น่าไว้วางใจที่สุดก่อน
5: ใช่นั่นก็คือผมเองครับ
1: นั่งเลยพี่ขวัญต้องพี่ขวัญเลยเขาเรื่องผีเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าไม่ทันลา
2: อุ้ย
6: เอาไม่ทันลาก่อน
2: ไม่ทันลา
5: เอาละ
6: มัน
1: เกิดนานยังพี่ขวัญเรื่องเนี้ย
6: พี่นะ
3: อันนี้ดีเทลมันอยู่ในเรื่องไหนนะ
6: รีบไปสถานี
3: อ๋อโหจริงๆอยู่ในช่วงประมาณช่วง ทัวร์เพลง
5: ทัวร์เพลงอะไร
3: โปรโมทเพลงน่าจะแบบประมาณเส้นบางๆมันถ้าจำไม่ผิดช่วงที่แบบมันได้ออกทัวร์ต่างจังหวัดเยอะแล้วก็เราก็จะมีการแบบเหมือนเดินสายขึ้นวิทยุไปด้วยทัวร์เสร็จอีกวันนึงไปอีกจังหวัดนึงเราก็เข้าขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเล่น
1: หรือว่าพี่ขวัญอยากเล่าเรื่องฉันต้องแสดงก่อนไหมเอาที่สะดวก
6: ได้หมดเลยค่ะขวัญเพราะว่าเป็นแบบเป็นเรื่องที่เจอทั้งหมด
1: โอเคอ่ะถ้างั้นต่อเรื่องนี้ก็ได้ค่ะไม่ทันลา
6: ใช่แล้วก็คือจำได้ว่าวันนั้นเราทัวร์สถานีวิทยุก่อนแล้วค่อยไปเล่นคอนเสิร์ต
1: กรุงเทพค
6: ่
1: ะ
6: ใหม่ค่ะ
5: ต่างจังหวัดไหนนะจังหวัดอะไรนะบอกได้มั้ย
1: เหนือใต้ออกตก
6: ใต
5: ้ใต
3: ้อยู่ที่หาดใหญ่คร
1: ับ ค่ะ
6: แล้วเราก็ปกติอินดิโก้ไปถึงก็จะทานข้าวกันแล้วก็ไปแวะทานขนมทานกาแฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์วิทยุเลยค่ะก็พอไปถึงสถานีวิทยุขวัญจำได้ว่าฝนตกแล้วเราก็รีบวิ่งลงไปกันแล้วขวัญก็เหมือนแบบอยากเข้าห้องน้ำเพราะเราแบบเพิ่งทานข้าวอะไรมาผมก็เข้าไปจะไปฉี่แล้วเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพาน้องๆขึ้นไปชั้น3ก่อนเพราะว่าสถานีวิทยุมันจะเป็น3ชั้น
3: ในทางมุม
6: ใช่ค่ะผมก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปนั่งตรงชักโครกอะค่ะแล้วผมก็นั่งฉี่แล้วผมก็หันเฮ้ทำไมผมรู้สึกมันมีใครอยู่ข้างๆขวามือขวาอะไรเงี้ยมันเป็นห้องน้ำแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระจกอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือชักโครกแล้วมันจะมีสเปซอยู่ตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะผมก็หันไปผมก็แบบเห็นคนแก่ที่เป็นแบบผมหยิกอะค่ะผมหยิกฟูๆอะค่ะแล้วก็เอียงคือเหมือนแบบเขานั่งอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเขาเอียงคอ
6: ใช่เหมือนคนคอเหมือนคนคอหักค่ะแล้วตะกร้าเหมือนเป็นตะกร้าไม่ใช่ตะกร้าเช่นหมากเป็นตะกร้าหวายเนี่ยแหละค่
1: ะ
6: แต่มีขนมใส่ไส้กับส้มอะค่ะอยู่กับดอกไม้ดอกกล้วยไม้อะค่ะแล้วก็น้ำขวดหนึ่งเอียงอย่างเงี้ยค่ะคนก็แบบในใจแบบเคอะไรเงี้ยมันแล้วมันก็ลุกไม่ออกค่ะมันแบบมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราก็ชิวใช่ปะคะ
2: มันไม่ใช่เวลาม
6: ันไม่ใช่ใช่แล้วขวัญก็แบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วขวัญก็แบบหยิบโทรศัพท์ก็หยิบไม่ได้แล้วก็แบบกั้นใจหันไปดูอีกทีที่เดิมเลยก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างคือไม่มีอะไรก็มือก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะขวัญก็รีบเช็ดแล้วก็เดินออกมาแล้วมันก็เหมือนความรู้สึกมันเหมือนมันเสียวหลังตลอดเวลาค่ะมันก็เดินขึ้นไปข้างบนพวกผ่อนก็เห็นไอ้พวกนี้ก็หัวเราะกันปกติไม่มีอะไร
3: ก็นั่งรออย
5: ู่แม้แต่ตอนลงมาผมก็เข้าห้องน้ำ
6: ใช่
3: แต่คือพี่ผ่อนยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
5: อ๋อใช่ใช่ใช่
6: ขึ้นไปก็
5: ถ้าเล่าอ่ะก็ไม่เข้าอยู่ดี
6: ถ้าสัมภาษณ์ผ่อนก็เหมือนจะร้องไห้อะค่ะเพราะภาพที่มันเห็นมันแบบมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันไม่รู้มันคืออะไรหรือเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผ่อนก็ตัดสินใจนั่นระหว่างสัมภาษณ์กันอยู่คนก็วาดรูปคุณยายแบบคร่าวๆส่งให้ผู้จัดการที่เขานั่งอยู่ตรงพื้นตรงนี้ค่ะให้ดูว่าเนี่ยหนูเจอคุณยายคนนี้ช่วยถามคนที่คืนให้หน่อยได้ไห
1: ม
6: ว่าเขาเป็นใครหรือแบบมีจริงหรือเปล่าหรือหนูคิดไปเองหรือแบบฝันร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะสักพักนึงพี่เขาก็เอาน้ำมาให้เราวันนั้นพี่เขาเอาถือขวดน้ำมาเนาะแล้วก็มาเปิดดูเลยแล้วก็มาเสิร์ฟขวัญเห็นว่ายายอะเหมือนก็แบบนั่งอยู่ตรงมุมนั่งเฉยๆนั่งแบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็นั่ง
1: หมายถึงว่าอีกคนนึงเหรอ
6: ไม่คนเดิมเลยค่ะหมายถึงแบบเห็นคุณยายอ่ะ
1: คนที่เจอในห้องน้ำ
6: ใช่ๆนั่งเนี่ยแล้วก็ขาก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ไหวแล้วเลยขวัญรู้สึกขวัญไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยขวัญก็เลยบอกพี่ผู้จัดการว่าขวัญเจอแบบนี้ถามพี่หน่อยอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยรีบเดินลงไปข้างล่างตอนนั้นเหี่ยลงไปค่ะหรือว่าถามตอนรับจนเลิกหรอ
3: ไม่ได้ใจเหมือนกันดีเทล
6: เขาก็นั่นแหละพอเปิดปิดประตูให้น้ำเสร็จก็ไม่มีอะไรก็สัมภาษณ์กันเสร็จไอ้พวกนี้ก็เดินลงไปเข้าห้องน้ำปกติขวัญก็ไม่ขวัญก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำแบบเดินออกมาขวัญก็ไม่กล้ามองฝั่งน
2: ี้แล้วก็ไม่เตือนด้วย
6: เพราะว่าพวกนี้มันเคยขอขวัญไว้ว่าแบบถ้ามีอะไรอ่ะ
1: อ
6: ย่า
1: เ
6: พ
1: ิ่
6: งบอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่อยากรู้มันกลั
5: ว
6: เสร็จแล้วพี่ผู้จัดการเขาก็พยักหน้าแบบอย่างนี้ก็เดินลงไปข้างล่างก็ขึ้นเหมือนกำลังจะขึ้นรถตู้น้องก็ขึ้นไปก่อนอะไรเงี้ยพี่เขาก็เรียกไปแล้วพี่ที่สถานีวิทยุเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนคุณยายอ่ะของเขาอ่ะลื่นในห้องน้ำ
2: ห้องนั้นเลย
6: แล้วก็คอหักตอนจะไปทำบุญตอนจะไปใส่บาตรตอนเช้า
1: ค
6: ่ะขวัญก็แบบว่าหนูเขาก็ขนลุกไปหมดเลยแบบเหมือนพี่ผู้จัดการเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำบุญให้นะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปทำบุญให้ทีนี้พอกลับไปที่โรงแรมก็เรายังวะพี่เล่าให้ฟังเลยป่ะ
5: ว่า
6: เรื่องยายอ่ะหรือยังไม่ได้เล่าหรือเล่าอีกวันนึง
3: จำไม่ได้น่าจะเล่าอีกวันน
6: ึ
3: ง
6: น่าจะเล่าอีกวัน
3: ต้องไปถามดีเทลจากพี่ๆที่เคยดูก่อน
6: มันก็ไปทำบุญตอนเช้าเลยค่ะก็พยายามจะหาซื้อส้มกับใส่ไส้หาไม่ได้เพราะแบบเราไม่ได้เตรียมตัวอะไร
2: จะให้มันเหมือนในตะกร้า
6: ใช่ใช่ใช่ความรู้สึกมันเหมือนแบบคุณยายเขาจะได้ไปทำบุญแล้วเราไม่ได้เขาไม่ได้ไปทำบุญเลยค่ะเราเลยอยากไปทำให้แล้วมันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะพี่ผู้จัดการไปด้วยตอนนั้นเหตุไปด้วยจำได้เหมือนแบบเขาก็ชี้นั่นอยู่ดีก็มีคนแบบ
2: เอาของ
6: มาขายขนมมาขายเป็นถุงแบบอย่างเงี้ยเอามาขายแล้วเราก็ได้แบบทำบุญอะไรเงี้ยแล้วขวัญก็กลับมาที่บ้านแล้วพี่ที่สถานีวิทยุค่ะเขาก็โทรหาผู้จัดการขวัญบอกว่าพอแบบได้ทำบุญเขาก็ทำบุญด้วยนะคะหมายถึงที่วิทยุเขาก็ทำบุญให้คุณยายอีกรอบนึงแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนแบบมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็โทรมาถามขวัญว่าคุณยายไปหรือยังคุณบอกคนไม่รู้คนไม่รู้ว่าคุณยายไปหรือยังหรืออะไรเงี้ยคนรู้แค่นั้นเลยอะค่ะก็เลยมาเล่าให้น้องๆฟัง
1: คุยแต่นี้ก็คือเหมือนเป็นบทพิสูจน์จริงๆว่าพี่ขวัญก็ไม่มีทางไปรู้จักคุณยายก่อนอยู่แล้ว
6: ไม่รู้อะไรเลย
1: แล้วจากรูปพรรณสันฐานคือมันตรงเป๊ะพอดี
6: แล้วขวัญก็วาดคือขวัญวาดรูปว่าคนแก่เป็นผมยิกๆแบบนี้นะแล้วก็บอกเขาว่าใส่เสื้อแบบนี้ใส่ผ้าถุงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเป็นเรียบง่ายเลยแล้วเขาก็บอกว่าใส่ไส้อะคือขนมที่คุณยายชอบทานมาก
2: แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ช็อกมากนะเพราะว่าลองคิดดูสิว่าเราเนี่ยจิตใจล่าเริงแจ่มใสเพิ่งลงจากเครื่องบินมาจากคาเฟ่ และเราจะไปสัมภาษณ์วิทยุเพื่อว่าพรุ่งนี้เรามีคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าศิลปินเนาะผมเข้าใจว่ามันจะต้องแบบไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอแบบว่าต้องขึ้นโชว์หรือต้องทำอะไรก็แล้วแต่เดอะโชว์มัสโกออนมันจะต้องทำให้เต็มสุดแต่ว่าก่อนเข้าปุ๊บเจอห้องน้ำแล้วก็โบเบ๊ะกับคุณยายแกโอ้ฟิลมันแบดมากนะ
1: ไอ้พวกนี้เข้าห้องน้ำด้วยนะไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
3: เป็นคนไม่ค่อย
5: เร็วมาก
1: แต่พอเหมือนรู้เรื่องทีหลังแล้วนึกย้อนไปเรากลัวไหมหรือว่าเฉยๆแล้วเพราะว่าม
5: ันผ่านแล้วก็ไม่ก็กลัวนานจริงแล้วพอมันคิดแล้วก็แบบห้องน้ำมันมืดๆอ่ะ
6: เ
5: พราะมันมืดๆอ่ะมันเป็นห้องน้ำใต้บันไดอ่ะ
3: ใช่ครับ
5: เพดานเตี้ยๆห้องน้ำมืดๆอ
2: ่ะที่มันจะเฉียงๆหน่อย
5: มีความแบบ
6: นั้นเลยค่ะ
5: มันก็จะแบบมืดๆหน่อยแล้วก็พอนึกไปมันก็น่ากลัวจริง
2: ใช่ไหมจังหวะนั้นนั่งตรงที่คุณขวัญปุ๊บแล้วก็โบ๊ะเลยใหญ่อ
6: ยู่ตรงนี้
2: เออ
6: แล้วเรารู้สึกแบบใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าใคร
2: แต่ก็ดีนะในจุดเปลี่ยนก็คือ ละเราก็จะทำมิชชั่นของคุณยายสำเร็จแล้วก็ที่บริษัทนั้นก็ดีขึ้น
6: ใช่ใช่เขาก็บอกเขาดีขึ้นแต่ว่าคนก็ไม่รู้จริงๆนะว่าแบบคุณยายเป็นใครหรือว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้ว
1: เลยและนี่อยู่ในสถานี EFM นี่เห็นมีใครนั่งอะไรตรงนี้ไหมคะ
6: ไม่
1: มีเน
6: า
1: ะ
6: มองหน้านี่มันมองหน้า
2: ตรงนี้ไม่มีอะไร
6: ไม
2: ่
6: มีไม่มีอ
2: ย่างมากก็ร้องไห้เพราะว่าโดนหวยกิน
6: ไอ้หวยออกวันนี
2: ้อ
1: ่ะโอเคเดี๋ยวอ๋อพี่บูให้พี่บูเล่าเลยแน่ใจนะคะให้พี่บูเล่า
2: คืนหนึ่งที่พัทยาเหรอคะ
5: โอ้ผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากเรื่องน
2: ี้ไอ้โหพัทยากับคุณน่ากลัว
1: จัดไปคืนหนึ่งที่พัทยาเรื่องราวเป็นยังไงคะ
5: เอาจริงก็จริงๆครับคืนหนึ่งที่พัทยาจริงๆเราเล่นคอนเสิร์ตกันแหละก็เหมือนเดิมทุกครั้งเวลาเจอเพื่อนเรื่องพวกนี้ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตกันแหละแต่วันนั้นเนี่ยผมอ่ะ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยฟิลเล่นคอนเสิร์ตเสร็จอ่ะแล้วอยากจะไปเดินเล่นอยากฟิลแบบอยากเที่ยวอ่ะพัทยาแบบไปเดิน
1: วอล์กิ้งเหรอ
5: ไม่เป็นริมหาดเลยเป็นริมแบบตามริมหาดทางแบบมืดๆ
1: อ่
5: ะมีหาดมีอะไรตรงนั้นที่เป็นโขดหินมีอะไรเงี้ยก็เดินไปกับมันนี่แหละผ่านไปนี่แหละก็ถือ ได้นะไปกับโดนั้นเนี่ยก็ถือกันไปแบบเดิมๆกันไปเดินอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ย
3: เสียบรรยากาศ
5: เฮ้ยเราไปเดินตรงทะเลตรงริมๆหน่อยดีกว่าให้แบบให้น้ำทะเลมันแบบซ้อๆแบบเดินชิวๆ
2: หัวโค้งว่ะหัวโค้งว่ะ
5: ใช่ป่ะตรงนั้นป่ะ
2: ตรงวันนั้นหัวโค้งมาที่แบบมันจะเป็นสุดหาดแล้วเป็นหัวโค้ง
5: ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีป้ายไอ้ตรงข้างบน
2: อ่
5: ะ
2: โอเคโอเค
5: นั่นแหละก็เดินแล้วมันจะมืดๆตรงนั้นอ่ะมันจะมืดเลยแล้วก็มีแบบต้นมะพร้าวต้นอะไรมันก็จะมืดๆริมๆอ่ะมีเรือมีอะไรเงี้ยก็ไปเดินกันมานั่งเดินๆกันไปเดินไปสองคนเหมือนมีใครไม่รู้เป็นเงาตะคุ่มเดินตามหลังมาเดินแบบใช่ปะวะไอ้นี่ก็รู้สึกได้วันนั้นนะใช่ป่ะรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนตามเหมือนมีคนตามแบบน่าจะเป็นถ้ารู้ความรู้สึกได้เป็นผู้หญิงเหมือนมีคนตามแบบเห็นแบบเฉียงๆอ่ะ
3: แต่เราไม่กล้าแบบ
5: แต่เราไม่กล้าหัน เราไม่กล้าหันไปเราก็เลยยังไงดีวะหันไปดูก่อนรอบนึงก็เลยเดินๆไม่น่ามีอะไรมั้ง
3: ใจ
5: เอาแค่ก็แบบก็แบบหันแบบนั้นแหละหันแบบนั้นแหละก็แบบหันแบบ ก็ไม่มี
2: เช็คเช็คเช็ค
5: เช็คดูก่อนไม่กล้าแบบผ่านไปแล้วแบบตกใจแบบมีขวัญอะสักพักอ่ะไม่มีว่ะก็เดินกันไปคุยกันร้องเพลงอะไรกันไปแบบสักพักมีมาอีกแล้วเดินอันนี้ประชิดตัวเลยเป็นเงาแบบประชิดตัวอยู่ข้างหลังเลยผมแบบผมไกโดทนไม่ไหวแล้วผมไกโดเนี่ยหันไปเลยอันนี้แบบหันจริงๆเลยหันไปเลยปั๊บเป็นผู้หญิงผมยาวเลย
1: ค
5: ่ะ ผมยาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสั้นๆหน่อยใส่เหมือนมีแบบใส่ไม่ใส่รองเท้ามะใส่รองเท้าไม่ใส่นะหันไปปั๊บ คือเห็นสองตาเลยแล้วก็พูดด้วยเขาบอกว่า
2: ว่า
5: เที่ยวไหมคะ
2: เฮ้ย
1: นี่ไงบอกแล้วให้บูไปเล่าคนสุดท้าย
5: แล้วไม่พอผมก็ตกใจ
3: ผมตกใจ
5: ไอ้นี่ตกใจไอ้นี่เลยถามต่อว่าอะไร
3: ข้ามา
5: ขอบคุณครับ
1: เย
2: ้ How much
5: เป็นไง
2: ต้องผ่านแน่เดินต้องผ่าน
3: ไม่คาดหวัง
5: ไม่คาดหวังก็ผิดหวังครับ
1: ย
5: ัง ผ
1: ิดอยู่หน้าไม่รู้จะทำยังไงนะก็เดิมนี่คือเรื่องจริงปะหรือว่าเราเขียนขึ้นมา
5: เขียนขึ้นมาพูดเล่นอันนี้เป็นแบบแก๊กสนุกแต่ว่ามีเรื่องเล่าจริงมีเรื่องจริงที่ผมเจอเองจริงเดี๋ยวรอรอบหน้ารอบหน้าของจริงแล้ว
3: เริ
5: ่
3: มไม่เชื่อ
5: ของจริง
1: ไม่กล้าให้ไม่กล้าให้แอร์ไทม์คุณแล้วล่ะคุณเดี๋ยวขอโฆษณาก่อนสักครู่นึงนะคะขอทำจิตทำใจก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาสลับไปพี่ขวัญบ้างดีกว่าเอาเป็นคนที่เราไว้วางใจที่สุดเนาะ
2: ครับผม
5: แต่ชอบ
4: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: มีโอโกมีโอโกแมวเลนี่บ้านต้องมีโอโกอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอโก
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อังคารคลุมโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เปิดไมค์นะต้องแจ้งเตือนก่อนนะคะ
12: เปิดไมค์ก่อนว่าเราต้องดูแลศิลปินภาพลักษณ์ของศิลปินเรา เดี๋ยวคุณโอมค็อกเทลจะมาบอกเอ้ยไม่ดูแลศิลปินได้ไง
1: อังคารคุณโบงนะคะวันนี้ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
12: นี่
1: เดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งเรื่องจากพี่ขวัญดีกว่า
12: ไม่อยากอ่านข้อความเลยโทบู
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราโปรโมทไปเรื่องฉันต้องแสดง
12: โอ้ย
1: ไม่ใช่เรื่องแปลกมากเลยอ่ะ
12: เกี่ยวกับตัวพี่เลย
13: ไม่ค่ะเกี่ยวกับที่เจอ
1: เรื่องราวเป็นยังไงคะพี่
13: วันนั้นเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตกันอีกเหมือนกันค่ะไปทั้งวงแล้วก็เป็นงานเฟสหรืองานผับนะ
14: น่าจะผับบาร์
15: เดียวกัน
13: แต่ว่าตอนแรกอ่ะเวลามันไม่ได้เป็นเวลานั้นหมายถึงว่าเราเล่นเร็วค่ะแล้วพอเราทานข้าวเสร็จเข้าโรงแรมอ่ะเขาบอกว่าเวลามันจะเลทไปกว่าเดิมเพราะว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบรอคนหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าปกติว่าวงอ่ะไปถึงโรงแรมแล้วก็จะนัดกันไปวิ่งหรือแบบหรือจะไปทำอะไรก็จะคุยกันอะไรเงี้ยแต่วันนั้นขวัญจำได้ว่าทุกคนเหมือนแบบเหนื่อยหรือพี่อะไรไม่รู้แล้วก็เข้าโรงแรมพร้อมกันหมดแล้วก็เหมือนจะแยกย้ายกันนอนไม่ได้มีใครออกไปวิ่งหรือว่าฝนตกขวัญไม่แน่ใจฝนตกเพราะว่าไม่เนาะจำไม่ได
12: ้กลางคืนเนี่ยนะ
13: ไม่ค่ะประมาณเย็นๆ
12: เย็นๆ
13: เลยนะพี่โด
14: ภูเก็ต
13: น่าจะภูเก็ตฝนว่าน่าจะฝนตกเราเลยไม่ได้
1: ใช่
13: เราเลยไม่ได้ออกไปวิ่งกันเลยค่ะฝนก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนอนสักหน่อยเพราะว่างานน่ะเขาบอกว่ามันจะดีเลยมันจะเลทอะไรเงี้ยค่ะมันก็หลับเสร็จแล้วฝนก็มีความรู้สึกเหมือนมีคนมาแบบร้องไห้เหมือนได้ยินเสียงร้องไห้เงี้ยมันก็ ฝันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยฝันหรือว่ากูโดนอีกแล้ววะอะไรเงี้ยคุยเหมือนคุยกับตัวเองแบบไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเพิ่ง 5-6 โมงเย็นเองอะไรเงี้ยร้องไห้ทำไมอ่ะอะไรก็พยายามขำ

0: ฉันเหนื่อยมากเลยฉันเหนื่อยจริงๆแบบทุกครั้งที่ฉันรำหรือฉันแสดงฉันต้องมีแต่คนมาแบบดูดบุหรี่ใส่มีแต่คนมาด่ากันหัวเราะเสียงดังแล้วก็ทำร้ายฉันเขาพูดแบบนี
1: ้
0: ก็เลยบอกว่าแล้วเป็นอะไรคะบอกเนี่ยดูสิฉันโดนเตะจนแขนแตกเลยฉันโดนเตะจนแขนแตกเลยฉันโดนเตะจนแขนแตกเลยเที่ยงคืนฉันขอร้องได้ไหมเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนจำไว้เที่ยงคืนอย่าได้ไหมอย่ามาตรงบันไดได้ไหมพูดแบบขวัญแบบนี
2: ้ซึ่งตอนที่ขวัญคือยังนอนอยู่
0: ขวัญรู้สึกว่าขวัญนอนขวัญรู้สึกว่าขวัญนอนค่ะแล้วขวัญก็หลับไม่มีการสะดุ้งอะไรนะคะหมายถึงในฝันขวัญก็รู้สึกว่าขวัญหลับแล้วเขาก็เดินออกไปปกติหมายถึงในฝันน่ะเขาก็เดินออกไปปกติเป็นนางรำที่แบบเดินออกไปปกติอะไรเงี้ยแล้วขวัญก็ตื่นขึ้นมาขวัญก็ทบทวนตัวเองว่าใช่ไหมนะจริงหรือเปล่าหรือยังไงขวัญก็เลยตัดสินใจพิมพ์ไปในไลน์กลุ่มหาอินดิโก้ทุกคน
3: บอกเลยว่าไม่ต้องพิมพ์มา
0: พิมพ์ไปรวมทั้งน้องที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือจะมีทีมเทคนิคเชียลกับซาวด้วยค่ะพิมพ์ไปบอกว่าทุกคนเที่ยงคืนน่ะอย่าไปทำเสียงดังตรงบันไดนะแล้วก็พยายามอย่ามองลงไปข้างล่างห้องก็เงียบกริบไม่มีใครตอบอะไรมีแต่บูนี่แหละมั้งหรือใคร
2: บูตอบว่า
0: พิมพ์กลับมา
2: คนละจังหวัด
3: พัทยา
0: เหมือนจะมีคนโทรพิมพ์กลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วว่าอะไรเงี้ยมันจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเอออย่าเสียงดังแล้วกันเที่ยงคืนซึ่งตอนนั้นอะขวัญไม่คิดเลยว่าเที่ยงคืนมันจะได้ยังไงวะเพราะว่าเราอะเล่นประมาณ3 ทุ่มเองอะค่ะมัน3 ทุ่มเองแล้วมันต้องกลับมาถึงโรงแรมเรามันไม่น่าจะเกิน4-5 ทุ่มอะไรเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แป๊บเดียวไม่เท่าไหร่งานก็เลทอีกก็เราก็ต้องเล่นตอนประมาณ4 ทุ่มครึ่งก็เลทออกไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินไปเจอกันก็คือนัดหมายเวลาใหม่ก็ไปเจอกันตรงลิฟต์อันนี้เป็นลิฟต์อันนี้เป็นบันได
4: เป็นลิฟต์แล้วก็มีบันไดขึ้น
3: บันไดขั้นขึ้น
0: ซึ่งบันไดเป็นกระจกเนาะฝั่งเนี้ยเป็นกระจกแล้วมองลงไปเห็นแต่ไม่มีใครกล้าไปมองเลยเหมือนแบบพอขวัญพิมพ์ไปเงี้ยไอ้นี่ก็ไม่เดินไปดูไม่มีใครเดินไปดู
3: เฉียดเลยแหละ
0: แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันเลยนะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเงียบแล้วก็ไปแล้วผู้จัดการเนี่ยแหละค่ะก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งเสียงดังตอนเที่ยงคืนบอกแล้วมันจะเที่ยงคืนได้ไงไอ้พวกนี้มันจะไปไหนล้ออะไรเงี้ยก็เล่นเสร็จกลับมาไปเล่นเสร็จกลับถึงโรงแรมเที่ยงคืนพอดีเอ๊ะยังคุยกันอยู่เลยว่าเที่ยงคืนจริงว่ะอะไรเงี้ยยังคุยกันแบบเดินแบบเข้าโรงแรมเที่ยงคืนจริงว่ะอะไรเงี้ย
5: ไป
3: ก็เดินไปเงียบ
0: ก็เดินไปเงียบทุกคนเงียบหมดเลยค่ะเงียบแบบเงียบสนิทเลย
3: แล้วคน
0: ก็เดินขึ้นไปดูมันเป็นเหมือนแบบบันไดที่มองลงไปเป็นโต๊ะม้าหินนะคะ
2: ค่ะ
0: โดยที่เราอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรต่างคนก็ต่างเข้าห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรขวัญก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรตื่นเช้ามาน้องที่เป็นเทคนิคเชียลคนหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเจ๊เมื่อวานเดินไปดูมาอะไรเงี้ยหนูขวัญมึงยังเดินไปดูอีกหรออะไรเงี้ย
3: ก็เดินไปดู
0: เดินไปดูมาคือไอ้โต๊ะม้าหินนั้นอ่ะมันมีนางรำอยู่4 คนอยู่ข้างใต้โต๊ะม้าหินที่แตกแล้ว
2: เป็นตุ๊กตา
0: เป็นตุ๊กตาค่ะแล้วก็มีนางรำคนนึงกระเด็นออกมาข้างนอกแล้วก็แบบแล้วก็แขนหักอยู่อะไรเงี้ยพูดกับขวัญอย่างเงี้ยก็มาเล่าให้ที่ทีมฟังว่าแบบเห็นแบบนั้นแล้วก็ชวนพี่คนขับรถก็คือพี่แต่งคนขับรถอะค่ะไปดูด้วยเขาบอกว่าผมเห็นผมคนลุกผมวิ่งมาเลยอะไรเงี้ยผมวิ่งกลับมาเลยอะไรเงี้ยค่ะขวัญก็บอกแล้วว่าอย่าแบบอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกขวัญในนั้นว่าเขาจะต้องแสดงนะฉันต้องแสดงนะอย่าเสียงดังใส่ฉันเลยแล้วฉันเหนื่อยมากบางทีฉันก็โดนแบบควันบุหรี่เขาพูดอย่างเงี้ยนะในฝันอย่างเงี้ยก็กลับบ้านมาไม่มีอะไรแต่พออยู่ในบ้านอ่ะ2 วันหลังจากกลับมาขวัญได้ยินเสียงร้องไห้ตลอดเวลาหมายถึงแบบอยู่ในบ้านแล้วได้ยินเสียงอย่างเงี้ยซึ่งขวัญมองไปรอบๆขวัญไม่เห็นว่าอะไรนะแล้วเหมือนมันไม่ใช่เวลาดึกด้วยอะค่ะเหมือนประมาณแบบ5-6 โมงเหมือนที่ขวัญนอนหลับอะแต่ขวัญก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะอันต้องบอกขวัญไม่รู้จริงไม่จริงขวัญก็แบบถ้าใช่ขวัญก็นึกในใจถ้าใช่เดี๋ยวทำบุญไปให้อะไรเงี้ยวันแรกขวัญก็พูดแบบนั้นพอวันที่2ขวัญได้ยินอีกแหละขวัญก็เลยรู้สึกว่าแบบใช่แล้วแหละขวัญก็เลยบอกถ้าใช่แล้วถ้าขวัญทำบุญไม่ถึงอ่ะหมายถึงทำบุญให้ไม่ถึงอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขวัญไปทำให้อีกแล้วก็ลองตั้งจิตแล้วรับดีๆนะแล้วเสียงมันก็ดังขึ้นอะเหมือนความรู้สึกขวัญก็กลัวตัวเองนะว่าแบบมันใช่หรือเปล่าวะหรือขวัญหลอนหรือเปล่าหรือขวัญบ้าหรือเปล่าอะไรมัน

0: อกตัวเองตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันเสียงมันก็ดังขึ้นว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ขวัญไปทำให้ใหม่อยากได้อะไรมาบอกแต่เขาก็ไม่ได้มาบอกเลยนะคะเหมือนแบบเขาเข้าบ้านขวัญไม่ได้หรือเปล่าขวัญไม่แน่ใจหรืออะไรเงี้ยค่ะตื่นเช้าไปขวัญก็เลยไปซื้อแบบพวกเขาเรียกว่าสายอะไรที่มันเป็นทองๆไม่ได้ซื้อชุดนะคะไม่ได้ซื้อชุดนะ
1: อ๋อสายที่แบบของ
0: ที่เป็นอย่างเนี้ย
2: ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไข่มุกอะไรเงี้ยขวัญซื้อ4อันเลยแล้วขวัญก็ถวายอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ให้ไม่ครบ
0: ค่ะแล้วขวัญก็ได้ยินเสียงอย่างนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 วันแล้วก็ค่อยหายไป
1: หลังจากให้ก็ยังได้ยินอยู่
0: ยังได้ยินอยู่ค่ะ
2: ก็เป็นยังร้องไห้
0: ยังร้องไห้ร้องไห้เลยร้องอย่างเงี้ยแล้วขวัญอยู่ไปคนเดียวอ่ะแล้วขวัญได้ยินอย่างเงี้ยตลอดเลยขวัญรู้สึกว่า
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันก็ถามตัวเอง
1: ใช่แหละ
0: ไม่บางทีเรารู้สึกว่าเราคิดไปเองหรือว่า
3: โอ้โ
2: หแต่ว่าเจอขนาดนั้น
0: ขอข้าวนะ
3: ไอโดร้องไห้
4: ไม่แต่ว่าเหตุการณ์ติดใจอยู่ประโยคเดียวเลยตอนก่อนไปเล่นตอนก่อนไปเล่นคือมันยังไม่เที่ยงคืนแล้วพี่ขวัญบอกว่าเนี่ยเที่ยงคืนอ่ะอย่าไปมองตรงบันไดนะอย่าไปตรงผมนี่แบบคิดใครอย่าไปตรงบันไดลิฟต์ก็มีขึ้นลิฟต์สิแต่คือในใจคือแบบเรารู้ว่าเขาเจออยู่แล้วก็เลยบอกว่าไม่ไปหรอก
1: แต่โดยหลักการแล้วอ่ะยิ่งห้าม
0: ย
1: ิ่
0: ง
1: สงส
0: ัยใช่
1: ใช่ไหม
2: มันเหมือนจะห้ามไม่ได้ว่าเราจะต้องหันไปมอง
1: อย่ามองกล้องตัวนี้เด็ดขาดอย่ามองกล้องนี้เด็ดขาด
0: มอง
3: ก็จะแบบไม่ต้องพูดให้แบบให้มันเสร็จแล้วแล้วค่อยเล่าอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: แต่เขาผมเขา
2: แต่ก็เขารับบรีฟมาไงว่าห้ามเสียงดังเขาก็ต้องแบบ
3: อ๋อเขาก็ต้องส่ง
0: แล้วขวัญกลัวว่าแบบน้องเราอ่ะน้องฝั่งเราก็คือพวก
1: ทีมทั้งหลาย
0: ทีมเขาจะแบบไปดูดบุหรี่แล้วแบบทิ้งลงไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สรุปไปดูเองจริงก็พี่แต่งไง
3: เพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่เหมือนไว้แบบ
1: ดู
3: ไว้แบบแฮงเอาได้อะไรเงี้ยแล้วใครเขาเอาตุ๊กตาไปตั้ง
2: ไม่รู้อ
0: าจจะเป็น
3: แปลกว่ะ
0: อาจจะเป็นแบบที่ที่เขาต้องอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยนะเหมือนแบบ
3: ไม่
0: เพราะมันเป็นโล่งๆใช่ไหมวันนั้นมันเป็นฉ
3: าก
0: ยาโล่งๆเลย
2: แล้วมาถึงพี่แต่งก็เห็นเขาลั่มเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่เห็นเป็นตัวน
2: ั้
0: น
2: เห็นแค่
0: ตุ๊กตาเขาไปกัน2คนกับน้องเทนนี่ใช่อีกคนนึง
2: หรือเขาต้องการให้เราซ่อมแขนให้เขาอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาแบบ
2: เขาเจ็บอ่ะ
0: จะซ่อมแขนยังไงอ่ะ
1: กาวติด
2: ไม่รู้
1: ต้อง
2: แต่น่ากลัว
1: เราอาจจะเอาตุ๊กตุ่นที่มันเป็นพยาบาลถวายเพิ่ม
3: ต้องปลุกเสก
2: เลยเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่เราก็ไม่รู้เราจะช่วยยังไง
3: คืออยากช่วย
1: โดยทางเทคนิคแล้วอ่ะพยาบาลเพื่องั้นก็เราก็หาคนไปช่วยเขาซ่อมได้อันนี้หวังดีนะหวังดีนะจิตใจหวังดีนะ
2: ไม่เกี่ยวนะ
3: พอกับพัทยาผมเมื่อกี้
2: จริ ง
1: โทบู
0: โทบู
1: แต่อันนี้น่าเข้าใจแหละผมเข้าใจวงอินดิโก้แหละนะฮะถ้าเกิดอยู่ในไลน์กลุ่มแล้วพี่ขวัญทักหรือสักอย่างนึง
2: เราต้องทำตามนะ
1: อะไร
2: ไม่จะบอกว่าต่อไปเนี่ยเป็นโอกาสที่บูจะได้แก้ตัวแล้ว
1: เฮ้ย
2: เพราะว่าบูยังมีอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะ
3: เฮ้ยเขาออกกันไปหมดเลยยัง
4: ไงไม่พอบอกว่าเป็นบูเล่า
0: เขาจะเข้ามา
3: เขาออกอ๋อเขาจะเข้ามา
2: เขารออยู่
1: ที่เขารอที่เตรียมอยู
0: ่เขาไม่โฟกัสเลยเขาโฟกัสเลย
2: ปิดท้ายค่ำคืนนี้กับเรื่องเป็นไปได้ไงจากบลูอินดิโก้ค่ะ
1: โอ้คาดหวังแทน
2: เอาให้หล่อนปรับใจเลยนะ
1: โนฮาวมัสนะ
3: ไม่มีอันนี้ประสบการณ์ตรง
1: okay.
3: โดยแบบตั้งแต่เด็ก
2: อ
3: ันนี้เด็กๆเลยสมัยแบบวัยรุ่นช่วงประมาณม.1
2: ครับ
3: ผมเป็นเด็กระยองบ้านผมอยู่ระยองผมก
1: ็ระยอง
3: ใช่ผมเด็กระยองบ้านผมอยู่อำเภอแกลงผมอ่ะตอนเด็กๆอ่ะตอนประมาณม.1ม.2ชอบขี่รถเล่นชอบแบบเด็กแว้นอ่ะ
1: เอ้ยเราต้องเด็กต่างจังหวัดต้องขี่มอไซค์
3: ขี่มอไซค์โอ้โหแต่งใส่ล้อทองอะไรก็ว่าไป
1: โอ้โหคุณแม่งตัวจริง
3: ปาดบ่อให้เรียบล้อให้เตี้ย
0: ใส่กางเกงสีแดง
3: อะไรใช่
1: ล้อให้บางที่สุด
3: ล้อบาง
1: ๆโอ้โหตัวจริงคุณตัวจริง
3: ดีครับก็เลยนั่นแหละชอบขับรถเที่ยวกับเพื่อนแล้วท้อนซ้อนท้ายเพื่อนกันไปเลยครับผมอ่ะเป็นคนซ้อนอยู่ตรงผมซ้อนอยู่ตรงกลางอ่ะเพื่อนนั่งกัน3คนอ่ะรถมอไซค์เพื่อนนั่งหลังอีกคนนึงขับก็ขับเที่ยวกันน่ะเที่ยวเล่นกันปกติมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรก็เที่ยวตามต้องบอกก่อนว่าอำเภอแกลงมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรต้นยางเยอะป่ายางมันจะเยอะอำเภอแกลงอ่ะเขาตัดยางทำยางทำสวนกันเยอะอะไรก็จะแบบลัดเลาะเข้าไปได้หาพื้นที่ทะลุไปตรงนู้นพื้นที่เข้าตรงโซนนี้ทะลุออกไปทางนี้ได้มันเป็นทางลัดอะไรเงี้ยครับแล้วมีวันนั้นน่ะผมอ่ะไปเที่ยวปกตินะครับแต่ว่าเราจะหาทางกลับบ้านนั่นแหละแล้วก็ขับไปแล้วก็เหมือนเด็กวัยรุ่นอ่ะอยากเฮ้ยลองขับหาทางนี่หาตรงมีทางไหนทางอยากเข้าอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: ทางที่น่าไป
3: เฮ้ยทางที่น่าไปแบบเด็กอ่ะแบบอยากลองเนี่ย ก็ต้องช่วงนั้นประมาณเหมือนประมาณ5 โมง 5 โมง 6 โมงแบบโพเพหน่อยมันมีรถคันหนึ่งน่าจะเป็นรถ รถแบบยามาฮ่าอะไรสักอย่างเก่าๆขับตัดหน้าไปบูตุตุตุเข้าไปในซอยของสวนยาง
1: ครับ
3: เข้าไปในซอยอ่ะถ้าคันลุงเข้าไปได้ผมก็เข้าไปได้ครับก็เป็นเหมือนลุงๆหน่อยมันเป็นแบบไม่ลุงมากดิก็เป็นแบบประมาณแบบ40-50อะไรอย่างเงี้ยเขาขับเข้าไปอ่ะผมก็ขับตามเลยผมเห็นเอ้ยมึงขับตามไปเลยทางนี้แหละกูว่ามันไปไหนสักที่แหละไปก่อนขับไปเล่นก่อนขับไปก็ขับตามเข้าไปแต่เข้าไปอ่ะพอเลี้ยวเข้าไปในซอยอ่ะไม่เห็นรถเขาแล้
2: ว
3: ไม่เห็นไม่เห็นนึกว่าเขาน่าจะขับเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมก็ขับตามไปไม่สนช่างมันแล้วกันผมก็ขับไปในซอยขับไปเรื่อยซอยมันเริ่มแคบลง
2: คร
3: ับแคบลงครับต้นยางมันเยอะขึ้นเยอะยิ่งขับลึกเข้าไปยิ่งเล็กแล้วก็ยิ่งเปี่ยวเข้าไปแล้วสุดท้ายคืออะไรรู้ป่ะซอยตัน
2: แต่ลุงไปไหนไม่รู้
3: ลุงไปไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้ ซอยตันผมก็เลยจะทำไงวะก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยกลับเผื่อบอกเฮ้ยลงไปดูรถคันนั้นน่ะลุงเขาไปไหนก็ยังสนใจลุงอยู่ไปไหนวะแล้วมันขับไปไหนวะ
1: หายไปไหนวะ
3: หายไปได้ไงวะแล้วผมก็ลงรถไปแล้วก็ไปเดินไปดูเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดเป็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วก็ตั้งคำถามอ๋อเขาคงมาดูสวนแล้วมั้งอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ปั๊บอ่ะมันไปไม่ได้แล้วช่างมันก็กลับบ้านส่งเพื่อนปุ๊บเสร็จประมาณอีกวันนึงช่วงเย็นมีเหมือนข่าวบอกว่ามีคนตายอยู่ในสวนยางมีคนตายอยู่ในสวนยางซึ่งสวนยางตรงนั้นน่ะก็คือที่ผมไปเหมือนแบบว่าเป็นคนตายที่ขับมอไซค์แล้วไปตายเหมือนคนเมาไปตายอยู่ในสวนยางอะไรเงี้ย
2: คร
3: ับ ใช่เหมือนประมาณว่าเขาจะให้พวกผมมาไปเหมือนให้ไป
1: อ๋อแสดงว่าเขาตายไปแล้ว
3: เหมือนเขาตายไปแล้วแล้วพยายามให้เราเห็นภาพ
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ใครร
3: ู้อะไรเงี้ยไปวันนึงไปพบศพที่เขาอยู่ตรงนั้น
1: อ
3: ันนั้นคือแบบเออเป็นไปได้ไงวะนี่โดนเหมือนผีพาไปหรือว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปตรงนั้นอะไรเงี้ยครับ
1: เรื่องภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือก็เหมือนคนปกติขี่มอเตอร์ไซค์
3: ปกติไม่เป็นแบบปกติเลยครับก็ขับเข้าไปปกติ
1: ผ่านหน้า
3: ไปแล้วซึ่งเราก็ปกติแล้วก็ไม่ขับตามอยู่แล้วอยู่ดีแล้วก็เพื่อนก็เลี้ยวเข้าไปตามกันไป
1: แต่คุณเจอมอเตอร์ไซค์ในจุดเกิดเหตุแต่คุณไม่เห็นศพ
3: ไม่ได้เห็นใครไม่ได้เห็นอะไรไม่รู้
1: ดีนะ
3: ใช่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าเสร็จปั๊บก็ออกมาแล้วก็เจอนั่นแหละ
1: เพราะว่าอำเภอแกลงนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ20 ปีที่แล้วหรือ25ปีกับ30ปีเท่านั้นก็คือเขาบอกว่ามันก็ค่อนข้างเปรียวแล้วก็มีเหตุการณ์แบบเขาเรียกว่าอาชญากรรมเยอะมาก
3: ใช่ไห
1: มลวงฆ่าทำร้ายร่างกายชิงทรัพย
3: ์โยนเข้าไปในป่ายางอะไรอย่าง
0: นี้ดีไม่โดนอะไรไปอีกคนนะ
3: ดีแล้วแหละดี
0: แล้วไม่โดน
4: แล้ว
0: จ
4: ะเป็น
0: มุ
4: กที่
3: ก่อนแล้วจะมีเพลงอินดิโก้ไปเนี่ย
1: ฟอนแมน
2: ขอบคุณมากนะคะที่เล่าเรื่องผีให้เราฟังจริงๆซะทีอ่ะเนาะคือเป็นไปได้ไงนี่แบบว่าเป็นไปได้ไงวะที่เขาเล่าเรื่องผีแล้ว
3: อ๋อชื่อเรื่องไง
1: ดีแล้วที่ไม่งั้นเจอลุงแล้วลุงถามว่า how much
3: อ๋อเก่งๆอยู่ใช่ไหม
1: เก่งๆผมว่าเอ๊ะมันจะมา
0: ไ
1: หมวะ
0: เขาปรึกษาวงด้วยนะเรื่องเล่าได้ไหม
3: เพราะมันสั้น
2: ใช่มันไม่ได้ไงเหรอ
0: ใช
3: ่ใช
2: ่โทษนะเรื่องนี้น่าจะเล่าก่อนเรื่องแรก
1: เอาก็ไม่งั้นแบบเราจะไม่รู้ไงว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง
3: อ่าใช่
1: แต่ว่าคุณนี่คุณท็อปฟอร์มแล้ว
3: อ่าโอเคขอบคุณ
1: แต่ว่าคุณโหบูนี่หายไปแล้ว
3: ไม่มีแล้วอันนี้ของจริงละ
2: ทำดี
1: เอาวันนี้มาในฐานะของศิลปินเนอะเราก็มีประสบการณ์ในการมาเล่าเรื่องผีด้วยแต่เราก็ไม่ลืมเหมือนกันว่าพวกคุณคือนักดนตรีนะทำเพลงกันอยู่อะไรอย่างงี้ต้องพูดถึงผลงานกันหน่อยนะครับวันนี้ออกมาซิงเกิลแรกนะครับในพาร์ทต่อไปเนี่ยเรามีแผนยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะสิ้นปีเราด้วย
3: ครับก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะมีอีกหนึ่งซิงเกิลภายในปลายปีนี้ครับผมนะฮะก็รอติดตามกันได้ครับนะครับแต่ปีหน้าก็น่าจะมีเยอะๆแหละปีหน้า
1: ก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็คือต้องมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำแล้วก็ค่อยๆปล่อยตามแผนของเรา
3: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
2: แต่เมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ว่าอินดิโก้ก็ยังทำเพลงกันเองเหมือนเดิม
3: ครับ
2: เพลงแต่ว่าพอเปลี่ยนค่ายแล้วมันมีความต่างยังไงบ้างคะ
4: ความต่างในวิธีการทำงานซึ่งมันรู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นตัวเองสูงขึ้นเพราะว่าเหมือนพี่อมก็บอกว่าทำเลยเอาที่เหมือนแบบเวลาขายไอเดียก็คืออยากให้มันมาจากตัววงเป็นหลักก่อนแล้วก็พยายามมาเบนกันว่าทำอย่างนี้ได้ไหมมากน้อยขนาดไหนมันสามารถทำได้มากไหมหรือว่าอันนี้มันเกินไปนะอาจจะต้องลดทอนลงมานิดนึง
3: ก็จะมีแบบผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาแต่ว่าส่วนมากก็จะ แทบ 100% แหละถ้าจะทำกันเองทั้งหมดเลยดูแลทุกอย่าง
1: ศิลปินมันจะต้องมาเหมือนมาจากข้างในของเรา
3: ใช่ครับ
1: แล้วยิ่งผมอยากรู้นิดนึงคืออ่ะแน่นอนพอเราอยู่ในวงการนี้มันมานานมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรู้สึกว่าเอ้ยไอเดียหมดพวกคุณมีวิธีในการแบบว่าไปหาไอเดียยังไงแบบอ่ะบางคนอาจจะไปเที่ยวบางคนอาจจะไปเฟสติวัลอะไรเงี้ยในแต่ละคนอะไรเงี้ยมีวิธียังไงบ้าง
4: คล้ายๆกันกับการตามหาเรื่องผีเลยครับผมไปตามหาในคอมเมนต์ YouTube
3: ใช่ๆ
4: แบบบางทีอย่างเพลงเราอ่ะมันแทบจะเหมือนสาระคนเศร้าเลย
2: เขาก็จะมาแชร์เรื่องราว
4: ใช่บางทีแบบมุมมองความรักอ่ะมันเข้าใจแหละว่าความรักมันเป็นเรื่องของคน2คนแต่ว่าวิธีการพบเจอหรือว่ามุมมองอ่ะบางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริง
3: ๆ
4: บางทีอาจจะแบบเมนสตรีมคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าขยายออกไปอ่ะคือวิธีการเจอหรือวิธีการที่แบบอกหักอ่ะอ๋อแบบนี้ก็มีด้วยเราเองไม่เคยเจอเพราะว่าต้องสารภาพว่าเราเองก็ไม่ได้เจอความรักทุกรูปแบบ
1: เข้าใจใช่ไหมเราไม่ได้มีแฟนใหม่ทุกวัน
3: ใช่ใช่คนบ้านเราจะอกหักได้ทุกวีทุกวัน
1: ใช่
3: เป็นไปไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเราก็คือต้องไปเสาะหาว่าแต่ละคนเขามีประสบการณ์แบบไหน
3: ใช่ครับเราก็ไปอินพุตมาจากพวกนี้ครับเข้ามาแบบเรื่องราวสตอรี่
4: จากเพื่อนบ้างหรือว่าจากคอมเมนต์ยูทูบหรือว่าบางทีแบบทักเข้ามาในเพจเลยว่าเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้พี่ฟังมากเกิดแบบนี้ขึ้นกับตัวผมความรักเป็นแบบนี้แล้วก็รับฟังมาก็อู้เรื่องนี้ก็
2: แล้วเราให้คำปรึกษาเขาด้วยไหมคะ
4: บางอย่าง
3: เราก็บอกให้ไปพัทยา
1: ไปทะเล
3: ไปเดินให้ปล่อยใจ ปล่อยใจให้มันว่าง
2: ได้
3: อันนี้ดี
2: โยไงต่อบอกเขาว่าไง
4: ก็บางทีเราก็ให้คำปรึกษาได้บางเรื่องที่เราเคยเจอส่วนบางเรื่องเราก็ได้แค่ให้กำลังใจเขาว่าเออเราก็รับฟังได้นะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่เคยเจอมุมนี้เราก็ไม่รู้จะให้คำปรึกษาเขายังไง
1: มุมที่บอกว่ามุมแปลกๆของแต่ละคนที่มันเจออะไรเงี้ยพี่โดเคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบบียอนเกินจริงอะไรเงี้ยไอ้ชีวิตต้องเจอขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ย
4: ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องรักสามเศร้าอะไรพวกนี้เรื่องบางทีก็แบบคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเรารู้สึกดีกับทั้ง2คนแล้วจะต้องทำยังไง
1: เลิกไม่ได้
4: เลิกไม่ได้
1: อยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คน
3: ประมาณนี้โคตรหล่อเลยวะเพื่อนเรา
4: ไม่ใช่เรื่อง
2: ของเรื่องแฟนเพลง
4: เรื่องแฟนเพลง
2: เอางี้ถามงี้ดีกว่าถามว่าในฐานะที่คุณถ่ายทอดมุมมองของคนที่อาจจะเคยผิดหวังจากการเอ่ยคำว่ารักออกไปอะไรเงี้ยมีอะไรจะแนะนำเขาไหม
1: อุ้ย
2: ขอคนละหนึ่งคำแนะนำเลย
1: อันนี้เป็นมุมผมบอกก่อนว่าเป็นมุมมองส่วนบุคคล
2: เออ
1: ใช้แล้วเวิร์กหรือเปล่าไม่รู
2: ้เริ่มจากคนที่เราไว้วางใจได้มากที่สุดก่อนพี่ขวัญค่ะ
5: ขวัญแค่รู้สึกว่าเรารู้ว่าเรารู้สึกอะไรอะอย่าเวลามันย้อนกลับไม่ได้รู้สึกอะไรทำเลยโดยที่ไม่ต้องคิดด้วยว่าอันนี้คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสมมติว่าวันนี้ขวัญแอบรักบูแต่บูสมมติ
1: อย่าตีกันอย่าตีกัน
5: แต่ว่าวันนี้ขวัญแอบรักบูแต่บูมีแฟนแล้วอันนั้นอ่ะคือสิ่งผิด
2: อันนี้ก็ไม่ควรบอก
5: ไม่ควรเรารู้สึกอะไรอยู่เนี้ยเราก็ไม่ควรแก้ไม่ควรทำเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรากลัวจะสูญเสียคนนี้ไปจังเลยแต่เราไม่กล้าจะพูดอ่ะ
2: ค่ะ
5: ถ้าวันนี้เราไม่บอกเราก็อาจจะสูญเสียได้เหมือนกัน
1: สูญเสียไปแล้ว
5: สูญเสียไปแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเราอยากจะทำเพราะว่าคนสมัยนี้มันอยู่กับหน้าจอเยอะขวัญรู้สึกแบบนั้นแล้วไปรับรู้ว่าคนอื่นเป็นแบบนี้คนอื่นเป็นแบบนั้นแล้วก็สมมติว่าเราเป็นคนแบบนั้นสมมติว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้สมมติว่าเราเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะลืมคุยกับตัวเราเองก็ได้อะไรเงี้ยบางทีสิ่งที่เราเศร้าอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบแค่ระเบิดออกไปแล้วจบหรือแบบอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับใครอีกหลายคนอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: สลัดมันออกไปจะได้ไม่เป็นเดอะแบก
5: ใช่ๆแค่นั้นเอง
2: พี่โดอะคะ
4: ก็ถ้าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามครับแล้วก็เรื่องความรู้สึกมันก็ห้ามกันไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกของเราอะบางทีมันก็อาจจะเปิดเผยได้ไม่ได้หมดทุกอย่างสิ่งที่อยากจะแบบบอกเลยคือถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะก็บอกไปเถอะก็แสดงความรู้สึกของเราออกไปชัดเจนแต่ถ้าบางทีอ่ะการแสดงออกไปแล้วมันทำให้อีกคนนึงรู้สึกไม่ดีหรือว่าทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะบางเรื่องก็อาจจะเก็บไว้รู้สึกในใจคนเดียวก็ได
2: ้
1: ต้องมีวิจารณญาณ
4: ใช่
2: มาจบแบบหล่อๆเลยพี่บู
1: โถบู
2: จริงๆยังให้เขาตอบก่อน
3: จริงๆบอกไปเถอะครับก็คำว่ารักบอกรักไปเถอะเพราะว่ามันความรักไม่ทำให้ใครตายหรอกครับแต่ว่าการบอกรักเนี่ยเราต้องอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะได้บอกรักถูกที่ถูกเวลาโดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างที่พี่โรพี่ฟันบอกครับ ก็ ถ้าบอกแรกได้ก็รีบบอกเลยครับ
2: ก็ถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ก็ลองฟังเพลงใหม่ของอินดิโก้ดูอยากบอกรักนะคะวันนี้ขอบคุณอินดิโก้นะคะ
1: ขอบคุณมากมากนะครับ ขอให้ประสบแต่เรื่องดีๆนะครับผมไปที่ไหนก็ขอให้แต่มีแต่คนรักคนชอบ
3: นึกว่าขอให้เจอ
1: ครับผมไอ้ขอให้เจอที่ขออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันบ่อยๆ
2: เราจะเจออยู่แล้วเอากลับอัปเดตเรื่องผีเรื่องเพลงกันได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อังคารคุณปวงเดี๋ยวเจอกันอังคารหน้าวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับบอกรักก็ต้องรักคนฟังต้องรีบบอกมั้ย
2: บอกเลย
1: ได้ครับ
6: เธอด้วยสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกียร์ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรัตต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปดีเลย
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเติ้ล first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลก2026สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นคุณนวลทภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์เวรวัฒน์มโนสุทธิโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19เปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยโควิดสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยง608สำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดในปีนี้3อันดับแรกได้แก่กลุ่มเด็กเล็กที่อายุ0ถึง4ปีรองลงมาคือกลุ่มวัยทำงานอายุ30ถึง39ปีและตามด้วยช่วงอายุ20ถึง29ปีจังหวัดที่พบมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีและตามด้วยภูเก็ตส่วนสายพันธุ์ที่พบการระบาดหลักในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของกลางปี25608จนถึงปัจจุบันคือสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 พบจำนวน524รายคิดเป็นร้อยละ 50.14 โดยลักษณะของอาการส่วนใหญ่ยังไม่รุนแรงคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเพียงแต่ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนวนภาสมัครสมานรายงาน
4: กรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Bay City Form Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆทั่วโลกจุดเด่นของกรุงเทพมหานครคือความหลากหลายของ Nightlife ที่สนุกสนานได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่ Rooftop Barคลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารเปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ+ ที่มีสีสันการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนคุณภาพความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนปิดท้ายที่ทีมยุคลูกยางหนุ่มไทยเดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วก่อนร่วมแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2026วันที่4-13กันยายนนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้ได้เดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้เข้าพบนายกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะพร้อมได้อวยพรให้ทีมลูกยางหนุ่มไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ตามที่ตั้งใจและได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในฟุกุโอกะร่วมเชียร์นักกีฬาไทยด้วยสำหรับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์คิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งมีทีมวอลเลย์บอลชาย12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและประเทศไทยโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์โควต้าโอลิมปิก2028ทันทีและทีมที่ได้3อันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027โดยโปรแกรมของทีมลูกยางหนุ่มไทยจะประเดิมนัดแรกวันที่5กันยายนพบกาตาร์ในเวลา 17:00 น.ต่อด้วย7กันยายนพบเกาหลีใต้และ9กันยายนพบไต้หวันเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: รถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

2016แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาFresh มันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: years. For that one special place. The stardust chances for me. And that's you.
1: EFM Playlist Non-Stop.
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: สวัสดีวันอังคารใครคิดถึงวันหยุดบ้างเสาร์นี้ลองแพลนไปเที่ยวสวนสัตว์ดูไหมครับมีสัตว์น่ารักน่ารักให้ดูทั้งนั้นเลยแต่ไปแล้วต้องปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์ด้วยนะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงปลายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณมีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อังคารคลุมโปง
3: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถ10ล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
4: ่
3: ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สวัสดีครับคุณมูดครับพีครับ
7: เหนือครับ
8: เอครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: EFM Fandom Live
4: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ดาว
4: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
7: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
4: ลูกศิษย์ไป
6: แล้วจะทำไม
4: เฮ้ยไม่ใช่แล้วลูก
7: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
7: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
4: น้องจะร้องไห้แล้ว
7: ได้
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะ
10: EFM on tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อายอ
8: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น. Fabrizio Romano พูดข่าวด้านตลาดซื้อขายรายงานว่า Manchester City บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในการคว้าตัว Enzo Fernandez เป็นที่เรียบร้อยปิดฉากดีลสุดเซอร์ไพรส์ได้เป้าหมายอันดับ1มาครองโดยดีลดังกล่าวมีค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่100ล้านปอนด์บวกค่าแอดออนที่จะทำให้แพ็กเกจรวมทั้งหมดสูงถึงแตะระดับ140ล้านยูโรที่จ่ายให้กับเชลซีโดยทั้งนี้มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมจะแลกเปลี่ยนเอกสารกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปสู่ความสมบูรณ์หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
13: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
16: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันอังคารถ้าอ่านหนังสือแล้วยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งกดดันตัวเองมากเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวก็ทำได้สู
3: ้ๆ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
2: 3 go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอะลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ผิวใสด้วยเดอะลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอะลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
10: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
11: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: ก็ติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24:09 ยูเวนตุสบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับนิกโบลเทมาเดตัวรุกร่างโยงชาวเยอรมันร่วมเรียบร้อยโดยนักเตะแสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าอยากย้ายมาร่วมทัพม้าลายในอิตาลีโดยการย้ายทีมครั้งนี้ได้รับการยืนยันว่าจะเป็นรูปแบบสัญญายืมตัวเท่านั้นโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าบอร์ดบริหารของยูเวนตุสกำลังเปิดฉากเจรจาอย่างเร่งรีบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้นสังกัดของนักเตะเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลการยืมตัวขั้นสุดท้ายให้ทันก่อนตลาดซื้อขายรอบซัมเมอร์จะปิดทำการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: สวัสดีค่ะแอลลี่นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ลาลาลาลาลา
9: อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ความฝันของคุณ

0: สวัสดีวันพุธเลือกเสพสื่ออย่างมีสติไม่เชื่อทุกอย่างที่เห็นในทันทีและตรวจความถูกต้องของข่าวก่อนแชร์นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับโอลิวัตกินส์กองหน้าชาวอังกฤษเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของอัลฮิลาลในสโมสรซาอุดิอาระเบียแล้วหลังย้ายจากแอสตันวิลล่าทีมดังในพรีเมียร์ลีกโดยอลิวัตกินส์ในวัย30ปีกองหน้าตัวหลักของแอสตันวิลล่าตลอดปลายปีที่ผ่านมาเขายิงไปแล้ว91ประตูก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียกับทางอัลฮิลาลอย่างเป็นทางการในสัญญา3ปีโดยวัตกินส์ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากย้ายทีมว่าผมอยากบอกว่าผมไม่เคยคิดหรือจินตนาการมาก่อนว่าช่วงเวลาของผมกับแอสตันวิลล่าจะจบลงแบบนี้และอย่างที่พูดไปผมรู้สึกขอบคุณสำหรับ6ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่การทำให้ผมเป็นนักเตะอย่างทุกวันนี้แต่เป็นในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งด้วยเราผ่านอะไรมามากมายทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่ตลอด6ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปคือทุกอย่างที่ผมได้มอบให้กับสโมสรแห่งนี้และอีกชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: วเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอปAirtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการกับฟาเบริซิโอโรเมโนผู้สื่อข่าวด้านตลาดซื้อขายนักเตะรายกันว่าโยชัวชักเซตัดสินใจบริษัทการย้ายไปร่วมทัพกับฟิออเรนติน่าเป็นที่เรียบร้อยหลังสโมสรยื่นข้อเสนอในรูปแบบยืมตัว5ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาด30ล้านยูโรไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแต่อนาคตของหัวหอกรายนี้ก็ยังคงน่าสนใจเมื่อล่าสุดยูเวนตุสได้ติดต่อเข้าหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนนี้ในการสอบถามขอตัวซักเซชันกันโดยการเคลื่อนไหวของทัพม้าลายครั้งนี้เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่เคยติดต่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในการขอตัววอลตูมาเดอร์มาก่อนหน้านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่โยนาธานเดวิดย้ายออกจากทีมหลายชั่วโมงหน้ากระติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับพวกเราวงเคลียร
5: ์ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา

0: สวัสดีวันพุธฝึกภาษาอังกฤษวันละนิดช่วยเพิ่มทักษะให้ชีวิตและต่อยอดได้เยอะเลยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ท

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับ Michael Carrickแจ้งกับทีมสรรหาบุคลากรของแมนยูไนเต็ดว่าอยากให้แบ็กซ้ายรายใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยซาลี่วงภายในของสโมสรโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าสิ่งที่เรารู้มาไม่ว่าจะเกี่ยวกับเกมนี้หรือไม่ก็ตามคาริกยังไม่ไว้วางใจลูกชอเวลาที่เขาไม่มีบอลแม้ว่าชอจะลงสนามเป็นตัวจริงให้แมนยูไนเต็ดครบทั้ง2นัดในฤดูกาลนี้แต่สโมสรก็กำลังพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับตำแหน่งดังกล่าวด้านแพทริกดอกูเป็นอีกคนที่สามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้เช่นกันแม้ว่าคาริกจะชอบใช้งานแข้งทีมชาติเดนมาร์กในบทบาทเกมรุกมากกว่าที่จะเป็นตำแหน่งเกมรับก็ตามโดยในตลาดซื้อขายนักเตะแมนยูไนเต็ดตกเป็นข่าวพัวพันกับแบ็กซ้ายหลายรายโดยลูอิสฮอลจากนิวคาสเซิลอเลฮันโดรบาลเด้บาร์เซโลนาและเดวิดรอมจากอาร์เบลไลป์ซิกโดยเป็นรายชื่อลำดับต้นๆที่สโมสรให้ความสนใจอยากได้มายกระดับทีมหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกประสบการณ์สอนเราเสม
7: อ Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 รายการนะครับบริษัท Apple ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้นำครั้งประวัติศาสตร์โดยแต่งตั้งจอห์นเทนัสผู้บริหารและวิศวกรฮาร์ดแวร์วัย50ปีดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ต่อจากทิมคุกโดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปโดยการตัดสินใจดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารของบริษัทหลังจากผ่านกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งระยะยาวขณะที่ทิมคุกได้รับเปลี่ยนบทบาทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลทิศทางยุทธศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดให้แก่ CEO คนใหม่โดยการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของจอห์นเทนัสถือเป็นการปรับทิศทางองค์กรเนื่องจากบริษัทเลือกหัวหน้าทีมวิศวกรผู้เติบโตมาจากสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตรงและทำงานร่วมกับ Apple มายาวนานกว่า25ปีโดยมาเป็นผู้นำแทนที่จะเลือกผู้บริหารสายการเงินหรือการตลาดโดยเส้นทางนี้ทำให้จอห์นเทนัสมีจุดเด่นที่แตกต่างจากทิมคุกที่เติบโตมาจากสายงานการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานโดยความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคที่ลึกซึ้งของเทนัสได้รับการยอมรับว่าจะเป็นปัจจัยในการนำพา Apple เข้าสู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมโดยจอห์นเทนัสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในปี1997ระหว่างศึกษาเขาเป็นสมาชิกนักกีฬาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยและได้ทำโครงงานจบศึกษาเป็นพัฒนาแขนกลป้อนอาหารสำหรับผู้ป่วยอัมพาตโดยที่มี4ชิวหาที่ควบคุมได้การเคลื่อนไหวของศีรษะหลังจากจบการศึกษาเทนัสเริ่มงานวิศวกรเครื่องกลที่ Virtual Research System โดยมีส่วนร่วมในการออกแบบอุปกรณ์สวมศีรษะแสดงผลภาพเสมือนจริงก่อนจะตัดสินใจร่วมงานกับ Apple ในปี2001หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีค่ะซาร่าซาโลล่านะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา

0: สวัสดีวันพุธมีอาการท้องผูกอยู่หรือเปล่าครับลองใส่ผักลงในมื้อที่คุณกินจะช่วยเพิ่มไฟเบอร์และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งที่น่าสนใจมากกว่าคนที่มีอายุ100ปีจำนวนมากคือเมืองแห่งนี้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบโดยในปี2007นักวิจัยได้เริ่มโครงการรู้เก่า Longevity and Aging Study หรือ RULAS เพื่อศึกษาประชากรสูงอายุเมืองอย่างละเอียดโดยทั้งด้านสุขภาพโภชนาการพฤติกรรมใช้ชีวิตสุขภาวะทางจิตใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตยืนยาวโดยข้อมูลโครงสร้างดังกล่าวถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่อเนื่องหลายชิ้นทำให้รู้เก่าเป็นเหมือนห้องทดลองในโลกจริงสำหรับศึกษาว่าเหตุใดคนบางกลุ่มจึงสามารถมีชีวิตอยู่จนถึงวัย100ปีขึ้นไปและที่สำคัญกว่านั้นคือเขาสามารถรักษาสุขภาพและความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันไว้ได้อย่างไรแนวคิดเรื่องซูเปอร์เอเจอร์สถูกใช้เพื่ออธิบายกลุ่มคนที่สามารถรักษาความสามารถทางร่างกายหรือสมองได้ดีกว่าคนทั่วไปในวัยเดียวกันจากการศึกษาพื้นที่ที่มีประชากรอายุในหลายประเทศโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าพันธุกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีอายุยืนอย่างแน่นอนแต่ไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOSช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับ
5: พวกเราสแลปคิสครับ
6: EFM 94
5: Talk อารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
10: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Craig 'em up สั่น

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายอกอายอกยอกยอก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกของนาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประเสริฐเผยขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมหลังพบหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาป.1เผยแพร่ข้อมูลนุ่งผ้าจงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาพร้อมตรวจสอบย้อนหลังแบบเรียนอื่นๆสักครู่กับปฏิตามค่ะ
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมก่อนปมแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1ภาพนุ่งกระจงกระเบนห่มสบายระบุเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาลั่นไม่กลัวโดนเคลมคุณธิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าการแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่าตนได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามนายประเสริฐระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของตนเองเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเมื่อถามว่าแบบเรียนดังกล่าวยังคงได้ใช้ในปัจจุบันอยู่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าแบบเรียนนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปโดยสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้ได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนอกจากนี้นายประเสริฐยืนยันด้วยว่าจะมีการตรวจสอบหนังสือเรียนอื่นๆย้อนหลังอย่างแน่นอนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติย่อมไม่เหมือนกันธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับใช้เมื่อวันที่19มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นครั้งที่4ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการต่อเนื่องและจากข้อมูลการใช้มาตรการในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโรงงานจำพวกที่3จำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2จำนวน17โรงงานรวม683โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมประเมินว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะทำให้รัฐเสียรายได้ประมาณ 13.28 ล้านบาทแต่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
5: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมเกวรินทร์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีมีทางออกที่สวยงามสำหรับทุกเรื่องนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: พาไปมู
4: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนมูให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
7: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอน5ยายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูว่าพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถ10ล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
10: ่
9: ะ
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00-4:00ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: FM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
14: อายอ
13: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์
1: ทไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
3: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
4: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ชรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
3: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
5: มันก็ได้แล้ว
3: มันก็เหมือนเป็น 10%
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
8: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์เผยเปิดทาง5 หน่วยงานขยายผลปราบทุจริตสอบราชการยืนยันมหาดไทยไม่ได้หยุดแค่เพิกถอนชื่อสักครู่กับมาติดตามค่ะ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรี